0: ผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะครูตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเรามาพ

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาแล้วครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำเท้าขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward ก้าวทัดไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเคเสร็จทัดเยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 leg curl single double leg curl single double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม leg curlซิงเกิลท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้นเลเกอร์ซิงเกิลดับเบิลย่อแล้วยืดย่อพาวเวอร์ย่อเลเกอร์เลเกอร์เยี่ยมมากมือควายยืดอกขึ้นลาสต์วัน4 32 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเริ่มไฮขึ้น step touch ย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืด10แท็บ10แท็บ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเราลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3ย่ำ baby baby marching marching marching
ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับมาร์ชิ่งยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่มมูฟไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 Gap Wide 9ไฟ9ชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go Yo and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไหม Go ดีมาก Go อีกสัก10รอบได้ไหม Go Bow and bow เพิ่ม power One more 4 3เซฟทัดเซฟทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด Go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นวันมอร์4 3 marching ho marching marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมชูบอลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3เอ็กซ์เซ็ตวีเอ็กซ์เป็นรูปตัวเอ็กซ์ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมาก

อยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัดโห10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกร็งหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึกแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching okay 4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานขึ้นดูตั้มนะล็อกแบ็กล็อกแบ็กแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก one more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ last one one more 4 3 2 pony ponyยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้เยี่ยมมาก one more time 4 3 mambo cha cha cha mamboชัดๆไปด้านหลังก้าวให้กว้างแมมโบชัดๆ

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เ
0: ฮ้ย
1: เหนื่อย
0: จัง
1: เลย
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก28ไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 Mambo 1 and 2 and 3 Mart Mart 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเสร็จพัด One more 4 3 2 Pony and Pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปชะ1 2 1 more 4 3 Double Laker เสร็จพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3เก็บบายไปด้านข้าง1 2 3 9ไขว้9ชิด9ไขว้9แตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time โค้ชมาครับเสร็จทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็กสวยๆ4 3 2ล็อกแบ็กล็อกแบ็ก1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็กมาร์ชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆ heart rate เราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 98 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไปเลยคือ4 3 2Laker Laker เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมฮึชเชื่อ เยี่ยมมาก last one 4 3 2 10ถัด10ถัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูไม้ Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านเราพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืด and tap tap one more time 4 3 easy walk 4 3 except except 1 and 2 3 and 4 ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อย cha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3 Sache cha cha cha ยกมือขึ้นยืด

0: โอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step ทัน step ทันสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่
0: ฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ x 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว x 4 3 2 x 10ย่อ marching ho ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 x 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marchingโค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย่ marching 1 2 3 10ทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะครับขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซ็ปเอ็กเซนชันนะครับยืดไตรเซ็ปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวดันนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดนะครับครูไมค์วันนี้หวังว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเค

0: ิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมคือทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้จับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับคลาสสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T Sport 7ของเราค่ะ

ือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ

เป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ยาแล้วก็ไม่รู้จับ
1: ยาเฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ก็ยาได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนีได้ยา
3: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหน
5: ทำไงดี
6: ไม่ทำไง
3: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
5: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้เอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
7: พวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
5: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
3: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
8: ตอนนี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
5: ไปเร็ว
3: โอ๊ยโอ๊ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
8: ต้องขอบใจเข็มทองมาก

0: ที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
2: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
3: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
4: ฮะ
3: ท่านอาจารย์
4: จะมาแล้วค่ะ
3: ท่านอาจารย
5: ์จอยออย
0: เมยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย์
2: แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริงๆ
6: พวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
2: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
3: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
2: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
2: เจ้า
3: ค่ะท่านอาจารย
6: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
6: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
7: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำถาม
3: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
3: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
3: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
3: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
3: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละ

สู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: ว้าว so อร่อยมากมาก
3: วิ่ง
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบ
1: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor.

0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือ

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่แหละค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์

0: ท้าทายเช่นเดียวกัน
1: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ในแง่ว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีอ่ะก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกฮูลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกฮูลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
3: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนมากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน
4: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่
1: ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้ยแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
3: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: นี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.

0: www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเอง

0: อะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: พบกับฟุ้งในรายการ That's a Flip Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบ

0: จบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหานี
2: ่
0: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: เยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
3: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือหวัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับเด็กๆสบายดีไหมลูก
2: สบายด
0: ีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะใครจะตอบคุณครูได้บ้างครับวันใหม่ลูกวันใหม่จากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: การตั้งบวกค่ะ
0: การตั้งบวกใช่ไหมลูกเจ้านายลูกอาจจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกเล็กน้อย
4: การตั้งบวกแบบมีการทด
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยทั้งวันใหม่และเจ้านายเลยนะครับเยี่ยมมากนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกมีการทดใช่ไหมครับในตอนที่2ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเวลาที่เราจะไปซื้อของนะตามร้านสะดวกซื้อหรือตามร้านค้าต่างๆนะครับของบางอย่างอาจจะทำไมลูกของบางอย่างอาจจะทำไมอาจจะมีจำนวน3หลักใช่ไหมอาจจะมีจำนวน2หลักก็ได้ใช่ไหมครับหมายถึงราคานะลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการหาผลบวกไปช่วยใช่ไหมว่าอ๋อถ้าของราคาชิ้นที่1ราคาเท่านี้ชิ้นที่2ราคาเท่านี้เราจะจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะครับแต่ถ้าของมีสัก3ชิ้นเราจะทำอย่างไรมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะถ้าเรามีของ3ชิ้นเราจะหาผลบวกนั้นได้อย่างไรนะครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนะซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องหาผลบวกของจำนวน3จำนวนได้นะอย่างที่2ต้องแก้ปัญหาได้นะครับและสุดท้ายนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาอธิบายออกมาพูดออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่การทบทวนการหาผลบวกนะของจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100กันก่อนนะครับมาดูข้อแรกลูกอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3คุณครูจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองใช้ความรู้พื้นฐานของตนเองในการหาผลบวกของข้อนี้สิครับว่าเราจะทำอย่างไรให้นักเรียนปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับลองลงมือเลยลูกลองเขียนซิว่า6บวก8บวก4เท่ากับจำนวนใดและออกมานำเสนอว่าเราใช้แนวคิดอะไรในการหาคำตอบนะครับเราใช้วิธีอะไรแล้วนำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนหรือยังไงนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยนะครับคุณครูจะดูด้วยนะเราใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนะเราใช้วิธีการใดนะนำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนนะครับไม่มีคะแนนยังไม่มีคะแนนเพราะยังอยู่ขั้นทบทวนอยู่นะตอนนี้รอกลุ่มที่1สักเล็กน้อยปลายทางลูกหวังว่าคงทำกันได้มีจำนวนอยู่3จำนวนใช่ไหมจำนวนที่1บวกจำนวนที่2บวกจำนวนที่3เราจะนำจำนวนใดบวกกันก่อนดีนะครับให้นักเรียนลองใช้ความรู้พื้นฐานเพื่อหาคำตอบว่าผลบวกของ6บวก8บวก4เท่ากับจำนวนใดนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่จะออกมานำเสนอจะเป็นกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดก่อน

0: กลุ่มที่2มาลูกออกมานำเสนอ2คน2คนธนพรมากับชนการมาคำตอบของเราคือเท่าไหร่มาคำตอบของเราคือเท่าไหร่ลูก
1: 18ค่ะ
0: 18เราคิดอย่างไร
1: ใช้6บวก8ค
0: ่ะ6บวก8ได้เท่าไหร่ลูก6บวก8อ๋อนำ6บวก8ก่อนใช่ไหมครับได้14นะนำ6บวก8ได้14แล้วทำอย่างไรต่อครับแล้วทำอย่างไรต่อแล้วทำอย่างไรต่อลูก
1: ใช้
0: นำ6ใช่ไหมบวก8ได้14ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอย่างไรต่อลูก
1: แล้วพอเราบวกได้14แล้วก็เอา4บวก4ค่ะ
0: นำ14บวก4ใช่ไหมนำผลบวกที่ได้เมื่อสักครู่นี้บวกกับ4ใช่ไหมครับเป็น18นั่นหมายความว่าเพื่อนใช้วิธีการอะไรนำจำนวนอะไรเอ้ยลูกนำจำนวนแรกบวกจำนวนที่2แล้วนำผลบวกที่ได้บวกจำนวนที่3นั่นเองนะครับคำตอบตรงไหม
2: ตรง
0: ใครมีวิธีอื่นบ้างใครมีวิธีอื่นบ้างลูกมือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งประมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ก่อนเยี่ยมมากนะครับคุณครูสังเกตว่าคุณครูสังเกตว่ากลุ่มที่5ลูกใช้วิธีการที่แตกต่างจากเพื่อนไหนเอาออกมาดูซิมาลูกมาเรานำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนำ6บวก8ไปแล้วเราเอาอะไรบวกอะไรกันก่อนดี
3: 6บวก4ค่ะ
0: อ๋อเรานำ6บวก4ใช่ไหมไหนตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะนำ6บวก4ใช่ไหมได้เท่าไหร่ลูก6บวก4
3: ได้10ค่ะ
0: อ๋อ6บวก4ได้เท่ากับ10แล้วยังไงต่อลูก
3: แล้วก็บวก8ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็บวก8ได้เป็นเท่าไหร่นะลูก
3: ได้เป็น18ค
0: ่
3: ะ
0: ได้เป็น18คำตอบตรงไหมลูกตรงเลยปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากและกลุ่มถัดไปที่แนวคิดไม่เหมือนเพื่อนมีกลุ่มใดอีกไหมกลุ่มใดอีกไหมเอ่ยมาดูกันนะกลุ่มที่4ลูกเราใช้แนวคิดแบบใดกลุ่มที่4ลูกตอบกับไมค์ก็ได้ลูก
4: บวกครับ
0: เรานำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อน
4: 6บวก4
0: อ๋อนำ6บวก4แล้วยังไงต่อได้10ใช่ไหมแล้วเราค่อยบวกอะไร
4: 8ครับ
0: บวก8นะได้18ใช้แนวคิดเดียวกับกลุ่มที่5มีใครใช้แนวคิดอื่นบ้างมีอีกไหมตอนแรกแนวคิดแรกที่เพื่อนออกมานำเสนอกลุ่มที่2ออกมานำเสนอใช้จำนวนแรกบวกจำนวนที่2แล้วนำผลบวกที่ได้ไปบวกจำนวนที่3ใช่ไหมครับกลุ่มที่5ที่ออกมานำเสนอจะเห็นว่าเพื่อนนำจำนวนแรกบวกกับจำนวนสุดท้ายให้ครบ10ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยบวกจำนวนที่2ที่อยู่ตรงกลางก็จะได้คำตอบเช่นกันจะเห็นว่าแม้วิธีการจะแตกต่างกันแต่คำตอบที่ได้เป็นยังไงลูกเหมือนกันนะครับตรงกันได้คำตอบเท่ากันนะมาดูสรุปกันอีกสักเล็กน้อยนะเมื่อสักครู่นี้โจทย์บอกว่า6บวก8บวก4เท่ากับจำนวนใดนะครับวิธีแรกเราอาจจะบวกคู่แรกก่อนใช่ไหมนำจำนวนแรกบวกจำนวนที่2นั่นก็คือ6บวก8นะครับได้เท่าไหร่ลูก6บวก8
2: 14
0: ฉะนั้นเราก็นำผลบวกที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือจำนวนที่3นำ14บวก4ได้เท่ากับ18นั่นเอง ดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า6บวก8บวก4เท่ากับ18นะวิธีที่2นะครับวิธีที่2เราอาจจะบวกคู่หลังก่อนใช่ไหมนำ8บวก4ซึ่งวิธีนี้ยังไม่มีใครใช้แนวคิดนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะลูกสามารถใช้ได้เช่นกันนะครับนำ8บวก4ก่อนจะได้อะไรลูก8บวก4ใครตอบได้บ้าง8บวก4ได้เท่าไหร่ตะวันลูก8บวก4ได้เท่าไหร่ครับ
4: 12ครับ
0: 8บวก4เท่ากับ12เยี่ยมมากนะจากนั้นเรานำ12ไปบวกอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยปลื้มลูกปลื้มเรานำผลบวกที่ได้ไปบวกจำนวนใดลูก
4: 6ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับ12บวก6เท่ากับเท่าไหร่ลูก
4: 18ครับ
0: เท่าไหร่นะ
4: 18ครับ
0: 18เยี่ยมมากนะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ18นั่นเองนะและวิธีที่3ซึ่งมีคนใช้ไปแล้วมีกลุ่มที่5ได้ใช้ไปก็คือนำจำนวนแรกบวกกับจำนวนสุดท้ายก่อนนะเพื่อให้ได้ครบ10ใช่ไหมและบวกจำนวนที่เหลือนั่นก็คือค่อยบวก8ทีหลังนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเรานำ6บวก4ก็จะเท่ากับ6บวก4เท่ากับ10นะ10นะและนำ10บวกกับ8นั่นก็คือเท่ากับ18ก็ได้คำตอบเท่ากันนะจะเห็นว่าถึงแม้เราจะใช้วิธีการที่แตกต่างกันนะครับทั้ง3วิธีนี้ก็ได้คำตอบที่ทำไมกันลูกเท่ากันนั่นเองนะข้อสังเกตที่ได้นักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรบ้างลูกจากเราดูวิธีไปแล้ววิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ของโจทย์ข้อนี้นักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรบ้างครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับวันใหม่ลูกได้ข้อสังเกตอะไรครับ
4: วิธีมันแตกต่างกันแต่คำตอบมันเหมือนกันค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประปรุงให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับใครได้อะไรอีกลูกข้อสังเกตอื่นมีอีกไหมใครได้อีกบ้างไหมนะน้ำโมลูก
4: การบวก2ครั้งครับ
0: การบวกมีการบวก2ครั้งยังไงลูกยังไงเอ่ย
4: มีตัวบวก2อันครับ
0: ไม่ใช่ตัวบวกนะเราจะไม่เรียกว่าตัวบวกนะลูก6บวก8บวก4เราบวกกัน3จำนวนใช่ไหมนะเราทำยังไงอ่ะมีจำนวนที่1บวกจำนวนที่2บวกจำนวนที่3เราหาวิธีการในการบวกยังไงลูกเราใช้วิธีการอะไรจะเห็นว่าเราเอาจำนวนแรกบวกจำนวนที่2ก่อนได้ไหมได้จะเอาจำนวนแรกบวกจำนวนที่3ก่อนได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ได้แล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือใช่ไหมครับหรือจะเอาจำนวนที่2บวกจำนวนที่3ก่อนได้ไหมได้เช่นกันแล้วค่อยบวกจำนวนที่1ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตที่ได้นั่นก็คือจะเห็นว่าการบวกจำนวน3จำนวนจะบวก2จำนวนใดก่อนก็ได้ใช่ไหมลูกนะแล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือที่ยังไม่ได้บวกผลบวกที่ได้จะเท่ากันนั่นเองนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปว่ามีจำนวน3จำนวนบวกกันอยู่ใช่ไหมจำนวนที่1บวกจำนวนที่2บวกจำนวนที่3นะครับก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าใช้วิธีการโดยจำนวนแรกบวกจำนวนที่2จำนวนที่2บวกจำนวนที่3ก่อนหรือจำนวนแรกบวกจำนวนที่3ก่อนแล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือก็สามารถที่จะได้คำตอบที่เท่ากันนั่นเองนะนักเรียนคิดว่าวิธีการหาผลบวกใดง่ายที่สุดดานิเอลลูกวิธีที่เท่าไหร่นักเรียนคิดว่า
4: วิธีที่3ค่ะ
0: วิธีที่3นั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องไหมนะคิดว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมใครว่าวิธีที่3ง่ายที่สุดยกมือใครว่าวิธีที่3ง่ายที่สุดยกมือใครว่าวิธีอื่นมีใครคิดแตกต่างจากเพื่อนไหมที่ไม่ใช่วิธีที่3ตะวันลูกตะวันว่าวิธีไหนง่ายที่สุด
4: 2ครับ
0: วิธีที่2ง่ายสำหรับตะวันใช่ไหม แต่ส่วนใหญ่เพื่อนบอกวิธีที่3ใครบอกเหตุผลได้บ้างว่าทำไมถึงเลือกวิธีที่3ลูก

0: ปลื้มลูกทำไมเราถึงเลือกวิธีที่3ล่ะลูกเมื่อสักครู่นี้เหมือนเรานำจำนวนแรกบวกจำนวนสุดท้ายก่อนใช่ไหม
1: แล้วมันได้10ครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากอ๋อการให้ครบ10ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือใช่ไหมครับจะเห็นว่าวิธี

0: ว่ายังไงอ่านพร้อมกันก่อนสิบสองบวกสิบเจ็ดบวกสิบสามเท่ากับจำนวนใดตอนนี้เราหาผลบวกของจำนวนกี่จำนวนเนี่ยลูกสามจำนวนเราลองตอบเท่าไหร่เราลองคิดดูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงมือคิดครับคิดลงในกระดานเลยลูกตอนนี้กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยนะมันคำตอบจะไม่ตรงกันด้วยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยเราลองโยงซิว่าเราจับคู่ใดก่อนนะกลุ่มที่เสร็จแล้วลองโยงให้ครูดูหน่อยโยงเส้นจับคู่ให้ครูดูหน่อยว่าเราบวกจำนวนใดก่อนนะโยงเส้นจับคู่ซิว่าเราจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนยังไงเอ่ยนำ12บวก17ก่อนแล้วค่อยบวก13ใช่ไหมโยงเส้นจับคู่ซิวันใหม่กลุ่มที่5ว่าบวกจำนวนคู่ใดก่อนนะกลุ่มนี้นำยังไงรอเพื่อนสักครู่หนึ่งได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อ่ะบวกสิได้เท่าไหร่ล่ะถูกแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะอ้าวกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอก่อนนั่นก็คือชูป้ายก่อนชูป้ายก่อนชูป้ายกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่4นักเรียนอย่าเพิ่งลบนะกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอก็ยังไม่ต้องลบนะบนกระดานนะมาลูกมาฟังของเพื่อนนะเรานำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนลูก
1: 17บวก13ครับ
0: อ๋อเรานำ17บวก13ก่อนใช่ไหมได้เท่าไหร
1: ่20ครับ
0: 17บวก13ได้เท่าไหร่นะ
1: 20ครับ
0: จริงหรือเปล่า17บวก13ได
1: ้30ครับ
0: 30นะแล้วก็นำไปบวกกับอะไร
1: 12ครับ
0: ชี้ให้เพื่อนดูนำไปบวกกับ12ได้เป็น30บวก12เป็น
1: 42ครับ
0: 42นะใครคิดแบบเพื่อนบ้างใครคิดแบบกลุ่มเพื่อนบ้างคือนำ17บวก13ได้30แล้วค่อยนำไปบวก12เป็น42กลุ่มที่2เหมือนเพื่อนกลุ่มที่5เหมือนไหมกลุ่มที่5เหมือนไหมลูกเหมือนไหมไม่เหมือนนะกลุ่มที่3เหมือนเพื่อนไหมเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นมีกลุ่มที่5กับกลุ่มที่1ที่ไม่เหมือนเพื่อนปรบมือให้เพื่อนหน่อย42กลุ่มที่5ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่5ออกมานำเสนออารวดเร็วลูกมาเรานำอะไรก่อนลูกแล้วนำอะไรบวกอะไรก่อน
2: นำ12บวก13ค่ะ
0: นำ12บวก13แล้วยังไงต่อลูกได้เท่าไหร่ 12บวก13ได
2: ้15ค่ะ
0: 12บวก13ได้

0: 25ค่ะ
1: ได้25นะครับ25บวกอีก17เป็น
0: 42ค่ะ
1: เป็น42ใช่ไหมครับฉะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มนี้นำจำนวนแรกบวกจำนวนสุดท้ายใช่ไหมแล้วค่อยนำผลบวกที่ได้บวกจำนวนที่2หรือจำนวนที่อยู่ตรงกลางนะครับหรือจำนวนที่อยู่ตรงกลางนั่นเองใช่ไหมแบบนี้นะครับได้42นะครับปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่1ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่1บอกว่าคิดไม่เหมือนกลุ่มที่5แล้วก็ไม่เหมือนกลุ่มที่4ว่าแต่ใช้วิธีการใดกลุ่มที่1ลูกเราใช้วิธีการใดครับ
0: บวก
1: เรานำอะไรมาบวกอะไรกันเนี่ย
0: 10บวก10บวก10ค่ะ
1: เพื่อนทำอย่างไรเนี่ยการที่นำ10บวก10บวก10แสดงว่าเพื่อนใช้ความรู้เรื่องอะไรเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า12คือ10กับอะไร
0: 10กับ2ค่ะ
1: 10กับ2 17ละลูก
0: 10กับ7ค่ะ
1: 13ละลูก
0: 10กับ3ค่ะ
1: 10กับ3แสดงว่าเราก็นำ10มาบวกกันกี่จำนวนเนี่ยลูก
0: 3จำนวน
1: 3จำนวนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 30ค่ะ
1: ได้เท่ากับ30แล้วยังไงต่อลูก
0: แล้วก็
1: นำอะไร
0: 2บวก7บวก3ค่ะ
1: เท่ากับ
0: 2ค่ะ
1: 2บวก7บวก3ได้เท่าไหร่ลูก
0: 12ค่ะ
1: ได้12แสดงว่าเราต้องเติมอะไรไปตรงนี
0: ้เลข1
1: เราต้องเติมตัวเลขไปให้ถูกต้องนะตรงนี้ต้องเติมตัวเลขอะไร
0: 1
1: ตัวเลข1ลงไปนะครับแบบนี้นะเติมตัวเลข1ลงไปนะครับได้เป็น12นะ12นะครับชัดนิดนึง12นะและทำอย่างไรต่อลูก
0: ทด1ที่หลัก10ค่ะ
1: เราก็นำอะไรมาบวกกันได้เลยเนี่ยลูกนำ12บวกอะไร
0: 12บวก30
1: ได้เท่ากับ
0: ได้เท่ากับ42ค่ะ
1: 42นั่นเองนะครับเราก็ตอบได้เลยเจนว่าเพื่อนคิดแบบความใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองนะเยี่ยมมากประมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่1เยี่ยมมากนักเรียนครับจะเห็นว่ากลุ่มที่ออกมานำเสนอจะเห็นว่าใช้วิธีการต่างกันไหมลูกต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบหน่อยครับต่างกันไหม
2: ต
1: ่างกันแต่คำตอบที่ได้เป็นยังไงลูกเท่ากันนั่นเองนะครับมาดูสรุปสักเล็กน้อยนะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าโจทย์คือ12บวก17บวก13เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมวิธีแรกเราอาจจะบวกคู่ที่ผลบวกได้ครบ10ก่อนแล้วบวกจำนวนที่เหลือนั่นก็คืออาจจะนำ17บวก13ก่อนได้เท่าไหร่ลูก17บวก13เท่ากับ30เห็นไหมได้30ใช่ไหมลูกแล้วเรานำผลบวกที่ได้ไปบวกอะไรต่อครับ
2: 32
1: นำผลบวกที่ได้ไปบวก12ซึ่งเท่ากับเท่ากับ42นั่นเองดังนั้น12บวก17บวก13จึงเท่ากับ
2: 42
1: เท่ากับ42นะนักเรียนสังเกตไหมคำว่าผลบวกครบ10คืออะไรลูก17บวก13เนี่ย7บวก3มันได้อะไรลูก
2: 4
1: ได้10ใช่ไหมแล้วก็บวกอีก10อีก10เป็น30นะเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับอธิบายชัดเจนนะวิธีที่2เราอาจจะบวกคู่แรกก่อนคู่แรกคู่ไหนก็คือจำนวนที่1กับจำนวนที่2ก่อนใช่ไหมได้เท่าไหร่เนี่ยลูก12บวก17 12บวก17ได้เท่าไหร่ครับ
2: 29
1: ได้เท่าไหร่นะครับนโม
0: 29ครับ
1: ได้เท่ากับ29นั่นเองนะครับและนำ29ไปบวก
2: 13
1: ได้เท่าไหร่ใครตอบเป็นครูได้บ้าง42นั่นเองนะดังนั้นก็สรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ40

0: 12นะครับและวิธีที่3นะเราก็อาจจะบวกจำนวนแรกกับจำนวนสุดท้ายก่อนนะครับซึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก12บวก13 12บวก13ได้ใครตอบเป็นครูได้บ้างนะ12บวก13ได้เท่าไหร่นะดาเนียลูกได้
1: 25ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อย12บวก13เท่ากับ25นะจากนั้นทำอย่างไรต่อครับใครตอบเป็นครูได้บ้างวันใหม่ลูกเรานำ12บวก13เท่ากับ25แล้วแล้วเราทำต้องทำอะไรต่อลูก
1: 25บวก17ค่ะ
0: 25บวก17ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ42นั่นเองนะดังนั้นก็สรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ42นะครับนักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรบ้างจากที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้ใครตอบคุณครูได้บ้างตะวันลูกได้ข้อสังเกตอะไรครับตะวันได้ข้อสังเกตอะไรบ้างลูก
2: คิดแตกต่างกันครับ
0: อะไรเอ่ย
2: คิดแตกต่างกันครับ
0: อ๋อได้แนวคิดแตกต่างกันใช่ไหมใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างครับประกรณ
3: ์ข้อสังเกตการบวกจำนวน3จำนวนครับ
0: การบวกจำนวน3จำนวนยังไงต่อลูกแล้วจะหาได้ยังไง
3: หาได้เราเอา2จำนวนมาบวกกันก่อนครับ
0: 2จำนวนใดก็ได้ใช่ไหม
3: ครับ
0: อ๋อนำ2จำนวนใดมาบวกกันก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยบวกจำนวนที
3: ่แล้วค่อยเอาจำนวนที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่3ครับ
0: ก็คือไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นเองนะครับเยี่ยมมากที่ยังไม่ได้บวกนะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากใครได้ข้อสังเกตอะไรอีกบ้างครับมีไหมวันใหม่ลูกวันใหม่ได้ข้อสังเกตอะไรบ้างครับ
4: ที่แตกต่างแต่ผลบวกก็ยังเหมือนกันเช่นเดิมค่ะ
0: ไหนนะอีกครั้งหนึ่ง
4: วิธีมันแตกต่างแต่ผลบวกก็ได้เหมือนกันเช่นเดิมค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าการบวกจำนวน3จำนวนนะจะบวก2จำนวนใดก่อนก็ได้แต่ว่าหากมีคู่ที่บวกกันได้เป็นจำนวนครบ10ก็ให้บวกคู่นั้นก่อนแล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือก็จะทำให้ง่ายต่อการคำนวณ นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการมีหลากหลายวิธีเลยเราก็เลือกวิธีที่ถนัดและอาจจะได้คำตอบที่รวดเร็วฉะนั้นแล้วการฝึกทักษะในการบวกไม่ว่าจะเป็นการบวกจำนวน3จำนวนถ้านักเรียนรู้วิธีการและสามารถที่จะเลือกได้ว่าวิธีการไหนที่เราถนัดและได้คำตอบที่รวดเร็วที่สุดนักเรียนก็จะสามารถหาผลบวกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเรามีวิธีการอื่นหรือไม่วิธีการนี้คุณครูอยากจะบอกว่ามีกลุ่มที่นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วด้วยนักเรียนลองเดาซิว่าน่าจะเป็นกลุ่มใดน้ำโมลูกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มใดลูก
5: กลุ่มหนึ่งครับ
0: กลุ่มหนึ่งนำเสนอวิธีการคิดโดยใช้อะไรใครจำได้บ้างเหมือนครูจะแอบเฉลยไปเล็กน้อยแล้วดาเนียลูก
6: ส่วนย่อยกับส่วนรวมค่ะ
0: อ๋อใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมครับนักเรียนยังจำเพลงได้ไหมจำได้ไหมถ้าจำได้ให้ลุกขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจำได้ไหมส่วนรวมส่วนย่อยอยู่ตรงไหนนะตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งส่วนรวมอยู่ที่หัวใช่ไหมพร้อมกันนะ1 2 3ส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมได้ไหมอีกหนึ่งครั้งนะเอาใหม่นะตัวตรงส่วนรวม ส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมอีกหนึ่งครั้งส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมเช่นจำนวน16 16 16แยกออกเป็น10กับ6 10กับ6 10กับ6 10กับรวมกันเป็น16เข้าใจไหมลูก
5: เข้าใจ
0: นะทางต้นทางและปลายทางนั่งที่ได้ครับฉะนั้นแล้ววิธีการอื่นที่จะใช้ในการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนั่นก็คือวิธีการอะไรใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองมาดูกันนะแล้วใช้ยังไงเอ่ย12 12 12แยกออกเป็น10กับ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าก็แยกออกมาเป็น10กับ2 12เป็นส่วนรวมนะครับจำนวนที่เป็นส่วนย่อยนั่นก็คือ10กับ2เยี่ยมมากนะส่วนย่อย2ส่วนรวมกันได้ส่วนรวมนะนั่นก็คือ10บวก2เท่ากับ12นั่นเองมาดู17 17 17แยกออกเป็นเยี่ยมมาก10กับ7นั่นเองนะครับไหนยากไหมลูกใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมไม่ยากเลยต่อไปใครจะตอบคุณครูได้บ้าง13แยกออกเป็นอะไรดีนะมือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกเจ้านายลูกเจ้านายตอบคุณครูหน่อย13 13 13แยกออกเป็น
7: 1กับ3
0: 10กับ3เยี่ยมมากเอาปรบมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะครับก็แยกออกมาเป็น10กับ3นั่นเองและเราทำอย่างไรต่อดีล่ะลูกวันใหม่ลูกเราแยกส่วนย่อยออกมาเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงต่อลูก
7: 10บวก10บวก10บวก10ค่ะ
0: 10บวก10บวก10ใช่ไหมบวกกัน3จำนวนนะจะได้เท่ากับ
8: 30
0: 30นั่นเองนะหวังว่าปลายทางแน่จะเข้าใจนะครับเราก็นำ10บวก10บวก10เท่ากับ30ตอบ30เลยได้ไหม
8: ได้
0: เพราะอะไรเริ่มลูกเพราะอะไรครับทำไมเราไม่ตอบ30เลยล่ะ
9: เพราะยังไม่ได้บวกหลักหน่วยครับ
0: เรายังไม่ได้บวกกับอะไรลูกส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งของแต่ละจำนวนใช่ไหมต้องนำอะไรบวกอะไรกันก่อนครับ
9: 7กับ
0: 3ใครตอบคุณครูได้บ้างเริ่มลูกต้องนำอะไรบวกอะไรบ้าง
9: 7กับ3ครับ
0: 7บวก3บวกอะไรอีก
9: บวก2คร
0: ับ เยี่ยมมากหรือจะได้ว่า7บวก3บวก2เท่ากับ10บวก2นั่นเองปลื้มเลือกที่จะนำ7บวก3ก่อนเพราะอะไร
9: เพราะมันได้10พอดีคร
0: ับเยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะครับเพราะได้ครบ10พอดีจะได้คิดง่ายๆไงเยี่ยมมากก็จะเท่ากับอะไร10บวก2ได้12นะหรือเราอาจจะทำไมลูกเราอาจจะนำค้างไว้อย่างนี้ก่อน10บวก2แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยทำไมลูกนำ30มาบวก10ก็จะได้40แล้วค่อยบวกกับ2ก็จะเท่ากับ42ได้เช่นกันเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมลูกไม่ยากเลยนะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าวิธีการที่4เราใช้ความสัมพันธ์ของอะไรนะใครตอบชื่อได้บ้างชื่อเต็มขอชื่อเต็มคุณครูสอนมาหลายชั่วโมงแล้วชื่อนี้ใครตอบได้บ้างครับชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์เราใช้วิธีการอะไรเนี่ยลูก
10: แยก10กับหน่วยครับ
11: ความสัมพันธ์10กับหน่วย
0: อะไรนะ
11: ความสัมพันธ์10กับหน่วย
0: ความสัมพันธ์ของ
11: 10กับหน่วย
0: ยังไม่ใช่นะใครจะช่วยเพื่อนได้บ้างนะปกรณ์ลูกปกรณ์ช่วยเพื่อนหน่อยปกรณ์เราใช้วิธีการอะไรเนี่ยลูกสรุปวิธีที่
12: สัมพันธ์ของจำนวนครับ
0: ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ
12: ส่วนย่อยส่วนรวมครับ
0: เยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปกรณ์หน่อยเยี่ยมมาก นะเราเรียกว่าใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเราจึงสามารถสรุปได้นะว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ42นั่นเองมาดูข้อที่3ลูกนะข้อนี้ผลบวกเกิน100แล้วนะข้อนี้ผลบวกเกิน100นะเราจะทำอย่างไรดีนะมาดูโจทย์กันก่อนมีอะไรบ้างลูก20
5: บวก
0: 60บวก40เท่ากับจำนวนใดถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือคิดข้อนี้เลยครับ กลมที่4เสร็จเรียบร้อยนำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนโยงให้ครูดูหน่อยกลมที่2เรียบร้อยนำจำนวนใดบวกจำนวนใดโยงให้ครูดูหน่อยกลมที่3เรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วชูป้ายขึ้นนะชูขึ้นนะครับกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมกลุ่มที่1รอกลุ่มที่1อยู่นะได้เท่าไหร่ครับตัวตรงตัวตรงตัวตรงนะตัวตรงวางกระดานลงวางกระดานลงกลุ่มที่4ออกมานำเสนอก่อนลูกแม่เรียบร้อยที่สุดเรียบร้อยที่สุดนะมาลุกมาเรานำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อน
8: 60บวก40ครับ
0: อ๋อเรานำ60บวก40ก่อนเพราะอะไรเราทำไมถึงเลือกที่จะนำ60บวก40ก่อน
8: เพราะได้100เร็วสุดครับ
0: อ๋อเพราะว่าบวกกันแล้วครบ100ใช่ไหมครบ100นั่นเองแล้วยังไงต่อลูก
8: แล้วก็บวก20ครับ
0: เป็น
8: 120ครับ
0: เป็น120นะครับถูกต้องไหมกลุ่มใดได้เท่าเพื่อนและใช้วิธีการเดียวกับเพื่อนยกมือกลุ่มที่2ใช้วิธีการเดียวกันนะกับเพื่อนนะกลุ่มที่3แล้วลูกใช้วิธีการเดียวกับเพื่อนไหมวิธีการเดียวกันไหมวิธีการเดียวกันนะคำตอบเท่ากันนะ120นะครับแล้วกลุ่มที่5แล้วลูกใช้วิธีการเดียวกันกับเพื่อนไหมไม่ใช่นะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยอะมากต่อไปกลุ่มที่ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่5ออกมาลูกกลุ่มที่5นะออกมาอย่างรวดเร็ว1 23เพิ่มลูกกับวันมาไหนบอกว่าไม่ใช้วิธีเดียวกับเพื่อนไหนเรานำอะไรบวกอะไรก่อน
13: เอา60บวก40ค
0: ่
13: ะ
0: อ๋อเหมือนเพื่อนเลยเหมือนกลุ่มที่4เมื่อสักครู่นี้เลย60บวก40ได้
13: 100ค
0: ่
13: ะ
0: ได้100แล้วทำยังไงต่อลูก
13: แล้วบวก20
0: อ๋อบวก20ได้เท่าไหร่ลูก
13: 120ค่ะ
0: เยี่ยมมากถึงจะใช้วิธีการเดียวกับเพื่อนก็สามารถที่จะนำเสนอได้ชัดเจนปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1กันบ้างว่ากลุ่มที่1จะใช้วิธีการใดนะครับกลุ่มที่1ลูกมาลูกมาเขียนสวยงามมาเลยนะยิ้มมาแต่ไกลอ่ะเราทำยังไงลูกเราทำยังไงกลุ่มที่1ลูก
14: เอา20บวก60
0: อ๋อเอาจำนวนที่1บวกจำนวนที่2ก่อนใช่ไหม
14: ใช่
0: ได้เท่าไหร่ลูกชี้เพื่อนดูได้80ใช่ไหมแล้วทำยังไงต่อลูก
6: แล้วก็80บวก40ค่ะ
0: 80บวก40ได
6: ้120ค
0: ่ะได้120นั่นเองแสดงว่าเราก็บวกเรียงกันไปเนาะจำนวนที่1บวกจำนวนที่2นำผลบวกที่ได้บวกจำนวนที่3นั่นเองเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากให้เราช่วยกันพินิจพิเคราะห์ว่าวิธีการใดน่าจะง่ายที่สุดจากที่เพื่อนออกมานำเสนอใครว่าวิธีการใดง่ายที่สุดที่เพื่อนออกมานำเสนอตะวันลูกคิดว่าวิธีการของกลุ่มใดง่ายที่สุดกลุ่มที
15: ่หนึ่งครับ
0: กลุ่มที่หนึ่งง่ายที่สุดมีใครให้ความเห็นต่างไหมมีไหมปกรณ์ลูกคิดว่ากลุ่มใดง่ายที่สุด
16: กลุ่ม5ครับ
0: กลุ่ม5ใช่ไหมเพราะอะไรลูกเพราะอะไร
16: เพราะว่ากลุ่ม5เขาบวกทีละ10ครับ
0: กลุ่ม5เขาบวกกันให้ครบอะไร
16: ครบ100ครับ
0: อ๋อให้ครบ100
16: และเอาหลักหน่วยมาบวกกันคร
0: ับ แล้วก็ไปบวกจำนวนที่เหลือนะบวกกับจำนวนที่เหลือเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ปกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับอ่ะมาดูกันนะนักเรียนจะเห็นว่า20บวก60บวก40เท่ากับจำนวนใดเราควรบวกจำนวนคู่ใดก่อนปลื้มลูกแล้วควรบวกจำนวนคู่ใดก่อนลูก
17: 60กับ40คร
0: ับ อ๋อ60กับ40ถูกต้องอ่ะปรบมือปลื้มหน่อยเยี่ยมมากเหตุผลเพราะอะไรปลื้ม
17: เพราะมันได้ครบ100ครับ
0: เพราะว่าบวกกันแล้วได้100ใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะบวกกันแล้วครบ100แล้วทำไมอ่ะลูก
16: เอา20
17: มาบวก100
0: ได้100ทำให้เราทำไมคิดให้ทำไมลูก
17: คิดได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: เยี่ยมมากนะเอาปรบมือให้ปลื้มอีกครั้งนึงเยี่ยมมากคิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อ60รวมกับ40ได้100เมื่อนำ100ไปบวกกับจำนวนที่เหลือจะทำให้หาผลบวกผลบวกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะวิธีที่1มาดูนะเราอาจจะนำ60บวก40คือจำนวนที่2บวกจำนวนที่3ก่อนใช่ไหมครับจะได้100ใช่ไหมและนำ100บวกกับอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ20นะเป็นจำนวนที่ยังไม่ได้บวกจะได้เท่ากับ120ตรงกันเลยดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า20บวก60บวก40เท่ากับ120นะครับหรือวิธีที่2บวกคู่แรกก่อนวิธีการนี้กลุ่มใครใช้วิธีการนี้กลุ่มที่1นะกลุ่มที่2ด้วยไหม2ด้วยนะลูกใช้จำนวนแรกบวกจำนวนที่2แล้วค่อยบวกจำนวนที่3ก็จะได้ว่านำ20บวก60ก่อนเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ80นะครับแล้วค่อยนำ80บวก40ก็จะได้เท่ากับ120นะก็สามารถสรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ120นะครับวิธีที่3อาจจะนำอะไรอาจจะนำจำนวนแรกบวกกับจำนวนอะไรลูกบวกกับจำนวนสุดท้ายก่อนนะแล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือนั่นก็คือนำ20บวก40เท่ากับ60แล้วค่อยนำ60ไปบวกกับอะไรใครตอบได้บ้างดาเนียลูกดาเนียค่อยนำ60ไปบวกกับอะไร
6: 60ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากหวังว่าปลายทางน่าจะเข้าใจนะครับวิธีการที่3ก็นำจำนวนแรกบวกจำนวนสุดท้ายแล้วค่อยบวกจำนวนที่2นั่นเองนะก็จะได้เท่ากับ120สามารถสรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ120นะนักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างนะโมลูก
18: 3ขั้นตอนแม้จะบวกไม่เหมือนกันแต่ก็ได้ผลบวกเท่ากันครับ
0: อ๋อใช้วิแนวคิดในการบวกหาผลบวกไม่เหมือนกันแตกต่างกันนั่นเองแต่คำตอบที่ได้ก็ยังคงเท่ากันใช่ไหมใครให้ข้อสังเกตได้เพิ่มเติมอีกบ้างมีไหมวันใหม่ลูก
19: วิธีแตกต่างกันค่ะ
0: อะไรนะ
19: วิธีแตกต่างกันค่ะ
0: วิธีแตกต่างกันแล้วยังไงต่อลูก
19: ผลบวกก็ยังได้เท่าเดิมเหมือนกัน
0: อ๋อผลบวกก็ยังได้เท่ากันมีใครให้เพิ่มเติมอีกไหมอ่ะปรบมือวันใหม่หน่อย ใครได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมอะไรอีกไหมมีไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะตะวันลูกตะวันลูกตะวันตะวันลูกได้ข้อสังเกตอะไรจากการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนเมื่อสักครู่นี
2: ้การบวก3จำนวนคร
0: ับ ได้ข้อสังเกตว่าเวลาเราบวกทำไมลูกบวกนำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนก็ได้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่เยี่ยมมากประเมินให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าการจับคู่การบวกนะให้นักเรียนจับคู่บวกคู่ที่รวมกันได้ครบร้อยก่อนจะทำให้การหาผลบวกทำได้ง่ายขึ้นนะจะเห็นว่าจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเรานำอะไรมาบวกอะไรกันก่อนนะ60บวก40ใช่ไหมให้ได้ครบ100แล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือก็จะได้ผลบวกที่ง่ายขึ้นนะคิดได้ง่ายขึ้นคำนวณได้ง่ายขึ้นนั่นเองมาดูข้อสรุปกันนะข้อสรุปที่ได้นะนักเรียนจะเห็นว่าการบวกจำนวน3จำนวนสามารถทำได้โดยนำจำนวน2จำนวนมาบวกกันก่อนแล้วจึงนำผลบวกที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือแต่การนำจำนวน2จำนวนที่มีผลบวกเป็น100ให้ได้100อ่ะนะจะทำให้หาผลบวกได้ง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการคำนวณ นะครับซึ่งผลบวกที่ได้ก็ยังคงเท่ากันได้คำตอบเท่ากันนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมทั้งต้นทางและปลายทางในวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.7 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.7 ทำแบบฝึกหัดตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.7 ให้กับนักเรียนพร้อมอธิบายคำสั่งนะครับของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับแบบฝึกหัดก็หน้าตาเป็นแบบนี้ให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนะทำให้ครบนะครับทุกข้อเลยนะเป็นการบ้านนะลูกเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นั่นก็คือการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวกในตอนที่1นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
20: ทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรง

0: สวัสดีครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักวันสำคัญวันนี้นะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติใน1ปีมีวันแม่1วันครับแต่สำหรับแม่แล้วทั้ง365วันคือวันของลูกวันนี้วิตามินข่าวขอนำเรื่องราวที่หลายคนจำไม่ได้มาเล่าให้ฟังครับ
1: เมื่อแม่รู้ลูกมาอยู่ในท้องแม่จึงแน่วแน่ปกปักรักษาสายลกคือสายรักไม่ล้างลาแม่ส่งอาหารให้ผ่านสายสะดือยิ่งท้องโตโยเยยิ่งย่ำแย่นั่งนอนยืนลำบากแท้ยังยึดถือหนักเหนื่อยเจ็บยันลูกคลอดปลอดภัยคือแม่ได้ชื่อว่าแม่แม่ภูมิใจ
0: ตลอดระยะเวลา9เดือนที่แม่อุ้มท้องของเรานะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่มากมายครับทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายปอดไตหัวใจทำงานอย่างหนักแม่ต้องแบ่งอากาศให้ลูกได้หายใจช่วงเวลาที่แม่เจ็บท้องก่อนคลอดแม่ทรมานที่สุดครับวันเกิดของเราคือวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตครับ
1: ลูกยิ้มแต้แบเบาะบนบอกฟูกมือเท้าเนื้อกายลูกนุ่มเนียนใสหลับนานตื่นดูดนมแล้วหลับไปหลับแล้วตื่นแม่ดีใจให้ดูดนมปากน้อยดูดจวบจวบช่างจิ้มลิ้มสัมผัสละมุนอุ่นอิ่มอร่อยสมหลับตื่นร้องอึฉี่แม่เชยชมเหนื่อยกายแท้แม่ลื่นลมสมฤทัย
0: น้ำนมแม่เป็นทั้งน้ำและอาหารที่ดีที่สุดของลูกครับ6เดือนแรกนะครับลูกสามารถดื่มแต่น้ำนมแม่โดยไม่ต้องดื่มน้ำอะไรเลยก็ได้ครับน้ำนมแม่ยังเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เป็นอย่างดีแต่ในช่วงที่เราดูดนมแม่แม่ต้องทนเจ็บเพราะหลายครั้งลูกเผลอไปกัดเต้านมของแม่ครับ
1: จากแบเบาะลูกนั่งคานไม่นานเนิ่นเริ่มหัดยืนลูกอยากเดินทำไม่ได้ลูกโยงโย่งเกาะยันยืนแม่ห่วงใยตั้งไข่ล้มไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทำก้าวแรกลูกเดินได้สุขใจแท้คำแรกลูกเรียกแม่แม่ชื่นฉ่ำเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ปลื้มใจล้ำลูกอาจจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไร
0: ในท้องแบเบาะต่อแตะทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เราอาจจะไม่เคยรู้และจำความไม่ได้แต่วันนี้ลูกทุกคนได้รู้แล้วจงอย่าจำและทำเพียงแค่วันนี้วันเดียววันแม
1: ่สิ่งดีๆที่แม่ทำให้เราลูกๆหลายคนรู้แล้วและลูกล่ะอยากรู้ไหมว่าแม่อยากเห็นลูกของแม่เป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแม่ขอแค่นี้
2: แม่ขอเพียงลูกยิ้มได้ใจแม่ชื่นขอลูกตื่นพร้อมตะวันขันพร้อมไก
3: ่ขอลูกทุกเช้าแม่ดีใจขอลูกกินผักได้กินอยู่ดี
4: ขอลูกสุขสนุกอ่านนิทานเพลิน
5: ขอลูกเดินถูกทางถูกวิถี
6: ขอลูกแปลงฟันได
7: ้ถูกวิธี
8: ขอลูกมีนกน้อยในดวงใจ
9: ขอลูกจดจำคำสอนแม
10: ่เหนื่อยแท้แม่ทนเพื่อลูกได้

0: าจลืมเรื่องราวครั้งยาววัย
1: แต่ไม่มีแม่คนไหนลืมลูกได้เลย
2: ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ
3: หนูรักแม่ครับ
2: ที่ชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินขาวครับสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Class lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร You can call me Teacher แก้วสวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะนักเรียนคิดว่าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก่อนอื่นเลยนะคะครูแก้วมีแผนผังของอะไรคะcolors นั่นเองนั่นก็คือสีต่างๆนักเรียนเรามาทบทวนพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ Are you ready?
1: Yes, I am
2: เริ่มที่สีแรกนะคะ

0: ต่อไปสีต่อไปคุณแก้วขอสุ่มเป็นกลุ่มบ้างดีกว่านะคะอยากฟังเสียงชัดๆของแต่ละกลุ่มดีไหมคะอ่ะสีต่อไปคุณแก้วขอสุ่มเป็นกลุ่ม4กลุ่ม4อยู่ไหนอ่ะกลุ่ม4เตรียมพร้อมนะคะให้แค่กลุ่มไหนตอบคะให้แค่กลุ่มไหนตอบคะให้แค่กลุ่ม4ตอบนะคะAgain please ดีมากค่ะนักเรียนปลายทางได้ยินว่าอย่างไรคะPurple นั่นเองต่อไปแก้วขอสุ่มเป็นกรุ๊ปไหนดีกรุ๊ป1กลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่1นะคะได้สีอะไร
1: Green
0: สีอะไรคะนักเรียนปลายทางสีอะไรคะเพื่อนๆในห้องเรียนสีเขียวนั่นเองต่อไปขอเป็นกรุ๊ป2กรุ๊ป2เตรียมพร้อมนะคะสีถัดไป Again please blue สีอะไรคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางอย่าลืมที่จะฟังเสียงของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนตอบได้สัมพันธ์กับคำศัพท์ที่คุณครูขึ้นหรือไม่ต่อไปขอสุ่มเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3 Are you ready?
2: Yes
0: ตื่นหน่อยกลุ่มที่3 Are you ready?
2: Yes
0: ดีมากนะคะอ่ะเป็นภาพนี้เลยค่ะสีอะไรคะ
2: White
0: Again please
2: White
0: White ดีมากต่อไปเหลือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ตอบครู กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ต่อไปเป็นกลุ่มที่5จะเป็นสีอะไรนะ
2: Black
0: Black สีอะไรคะสีดำนั่นเองต่อไป Everyone คือนักเรียนเป็นยังไงคะทุกคนเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ตอบพร้อมๆกันค่ะ
2: Pink
0: ต่อไปค่ะ Again please ดีมากนะคะวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีอีกอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ What colors are they เกี่ยวกับเรื่องของต้องเกี่ยวกับเรื่องของสีแล้วก็ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องอีกแล้วคะเพื่อนเสื้อผ้าเครื่องแต่งนั่นเองมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยวันนี้นักเรียนจะต้องออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากสีได้ถูกต้องตามหลักการอ่านวันนี้เราจะมาฝึกอ่านประโยคกันด้วยดีไหมคะต่อไปนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้นั่นเองแล้วก็วันนี้นะคะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนมาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆ everyone look at the picture ให้มองที่ภาพนี้นะคะให้มองที่ภาพนี้ภาพนี้มีรองเท้ากี่คู่คะ
3: 2ค
0: ู่มีรองเท้า2คู่นักเรียนสังเกตไหมคู่แรกครูแก้วขอชี้คู่แรกเป็นคู่นี้สีอะไรคะ
2: blue
0: มี2 4นั่นเองบ้านใครมีรองเท้าบูทแบบนี้บ้างดีมากนะคะเอามือลงค่ะเด็กๆถ้าหากว่าเรานะคะจะถามเราก็จะสามารถถามได้ว่า What colors are they ถามว่าพวกมันเนี่ยเป็นสีมีสีอะไรพวกมันมีสีอะไรเด็กๆพูดตามครูแก้วนะคะทีละคำช้าๆนักเรียนปลายรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
2: What colors are they?
0: นักเรียนปลายทางลองพูดให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังหน่อยค่ะ Again please
2: What colors are they?
0: นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียน

0: ปลายทางนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะคุณครูปลายทางได้ฟังเสียงพูดประโยคคำถามของนักเรียนแล้วถูกต้องไหมคะเยี่ยมยอดมากค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาดูการตอบกันบ้างค่ะเราจะมาดูการตอบจะต้องตอบว่าอย่างไรคะเพื่อนครูแก้วอยากให้นักเรียนลองนะคะกลุ่มไหนอยากลองตอบประโยคคำตอบบ้างกลุ่ม5กลุ่ม5นะคะให้ลองตอบประโยคคำตอบนะคะลองพูดเลยลูกจะพูดได้ว่าอย่างไร
1: They are red and blue
0: ยังไม่ชัดเจนนะคะขอกลุ่ม4กลุ่มที่4อยากจะให้กลุ่มที่4นะคะลองตอบพร้อมไหมคะกลุ่มที่4ลองตอบเลยค่ะ
1: They are red and blue boots
0: ให้นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะประโยคคำตอบก็จะได้ว่าThey are red and blue boots อีกรอบนะคะประโยคคำตอบก็จะได้ว่า They are red and blue boots They are red and blue bootsเด็กสังเกตไหมเอ่ยครูแก้วมีเสียง S sound ไหมคะ S มีที่คำว่าอะไรคะมีที่คำว่าอะไรคะเนื่องจากมีดีมากนะคะเด็กๆลองพูดประโยคนี้พร้อมๆกันนะคะให้เด็กๆ repeat after me boots blue boots
2: and blue boots
0: red and blue boots
2: are red and blue boots
0: they are red and blue boots เก่งมากค่ะนักเรียนฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบลงในสมุดด้วยนะคะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยว่าประโยคคำถาม question จะต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู่คะเครื่องหมายคำถามเขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะไหนใครได้ให้หัวใจเครื่องหมายอะไรนะเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร question อะไรเอ่ยกลุ่ม3กลุ่มที่3อยากตอบ question อะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไร question
1: mark
0: again please พูดดังๆ louder
1: question mark
0: เครื่องหมาย question mark นั่นเองนะคะนั่นคือเครื่องหมายประโยคคำถามและภาษาไทยเขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรใครจำได้บ้างเครื่องหมายคำถามหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ากลุ่มที่4ได้ไหมเครื่องหมายอะไร
3: เครื่องหมายคำถามครับ
0: เครื่องหมายประศนีนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่กลุ่มไหนตอบได้นะกลุ่มที่3นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆประโยคคำตอบจบ1ประโยคในวิชาภาษาอังกฤษหรือในการใช้ภาษาอังกฤษจะต้องมีจุดอะไรเอ่ยกรุ๊ปไหนกรุ๊ป4กรุ๊ป4จุดอะไรคะ
4: full stop ค่ะ
0: จุดอะไรนะ
4: จุด full stop
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะก็จะได้อะไรไปคะได้หัวใจไปนั่นเองดีมากนะคะต่อไปเด็กๆ ดูพี่2เสื้อ2ตัวนี้ค่ะเป็นอย่างไรคำถามวันนี้เราเรียนคำถามว่า ขอ1คนไหนกลุ่มไหนอยากตอบกูแก้สุ่มเลขที่ดีกว่า number 1ใครเลขที่1ยังไม่ใช่เด็กๆฟังเดี๋ยวครูแก้วจะพูดให้ฟังก่อนนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่า What colors are they? These หรือว่า they วันนี้เราเรียนว่าอย่างไรเด็กๆอีกรอบนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่า What colors are they?
2: What colors are they?
0: ดีมากนะคะพวกมันมีสีอะไรบ้างนั่นเองพวกมันมีสีอะไรในใครสามารถตอบได้

0: มีเสียอะไรบ้างขอเป็นประโยคเต็มๆได้ไหมคะกลุ่ม1ดาเนียลลองตอบสิคะลองฟังกลุ่มที่1ลองฟังกลุ่มที่1ตอบนะคะเริ่มเลยค่ะ
1: They are wise is less
0: ยังใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆอย่างไม่ใช่ขอกลุ่มที่4ให้นักเรียนลองฟังกลุ่มที่4นะคะพร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วลองพูดประโยคได้เลยค่ะ
1: They are white and red
0: เป็นเสื้อชนิดใด
1: Shirt
0: เสื้อยืดที่อะไร
2: T-shirt
0: ขออีกหนึ่งรอบน้องทีพูดอีกรอบได้ไหมคะพูดเลยค่ะ
1: They are white and red T-shirts
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะน้องทีลืมเสียงอะไรเอ่ยด้านท้ายสุดที่คำว่า T-shirts ต้องเติมอะไรด้วยคะเพื่อนเติม S นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า They are white and red T-shirts They are white and red T-shirts นักเรียนลองพูดพร้อมๆกันทุกคนเลยค่ะ
2: They are white and red T-shirts
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะน้องทีช่วยด้วยนะคะเก่งมากนะคะเด็กๆประโยคอาจจะยาวสักเล็กน้อยเพราะว่าเป็นการรวมกันนะคะเป็นการพูดในประโยคในรูปของอะไรคะพหูพจน์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆเด็กๆเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เป็น singular singular คือเป็นยังไงคะเอกพจน์มีแค่1คุ้นๆไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางคุ้นๆไหมคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะคำแรกคือคำว่าอะไร
2: bag
0: again please
2: bag
0: bag ต่อไป
2: hat
0: cap ต่อไปค่ะ
2: hat
0: hat ดีมากนะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยคำว่า cap กับคำว่า hat เป็นหมวกเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันอย่างไรคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4อยากจะบอกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลองบอกความแตกต่างของคำว่า cap กับคำว่า hat หน่อยค่ะ
1: hat จะมีตรงที่ตรงนี้ครับปีกที่มันออกมาย
0: ื่นมาด้านหน้าใช่ไหมคะส่วน hat ล่ะคะ
1: hat จะเป็นวงกลมรอบหมวก
0: เป็นหมวกที่เป็นปีกกว้างเลยใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะต่อไปเดี๋ยวครูแก้วจะให้หัวใจนะคะคำศัพท์คำต่อไปคือคำว่าอะไรดีคะเพื่อนๆกรุ๊ปไหนได้กรุ๊ป2กรุ๊ป2กรุ๊ป2
1: เชิร์ต
0: again please
1: เชิร์ต
0: นั่นก็คือคำว่าเชิร์ต
2: shirt
0: ดีมากนะคะกลุ่มที่2นั่นเองต่อไปคำนี้ค่ะ what is it พูดเลยค่ะดาเนียใช้ไมค์นะคะดาเนียพร้อมนะคะลองพูดคำศัพท์คำนี้ค่ะ
1: ring
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรคะเพื่อนๆเก่งมากค่ะต่อไปขอฟังเสียงนักเรียนปลายทางให้ตื่นเต้นนะคะขอฟังเสียงนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนปลายทางลองพูดนะคะดูภาพนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรคะคุณครูปลายทางลองฟังคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะเพื่อนๆในห้องเรียนนั่นก็คือคำว่าอะไรคะคำว่าดีมากนะคะนั่นก็คือคำว่า skirt กระโปรงนั่นเองนะคะเก่งมากต่อไปเด็กๆเรามาดูคำศัพท์ที่เป็น plural กันบ้างนั่นก็คือในรูปของพหูพจน์นั่นเองนะคะมาดูคำแรกค่ะอะไรนะ What are these วันใหม่อยากตอบใช่ไหมคะวันใหม่อยู่กลุ่มที่5วันใหม่อยู่กลุ่มที่5ลองพูดเลยค่ะ
1: Shoes
0: Again please
1: Shoes
0: ต้องมีเสียง S sound ไหมคะ
1: Shoes
0: ก็จะได้ว่า Shoes ต่อไปวันใหม่อยู่กรุ๊ปไหนนะเดี๋ยวครูแก้วลืมกรุ๊ป5นะคะดีมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะกมลรัตน์พร้อมไหมคะกมลรัตน์ลองพูด ภาพนี้เลยค่ะ

0: กลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
1: ช็อกค่ะ
0: อะไรเอ่ย
1: ช็อก
0: shots
1: shots
0: นั่นก็คือคำว่า shots นั่นเองนะคะเป็นกางเกงที่เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆกางเกงขาสั้นหรือไง
2: socks
0: เก่งมากนะคะนั่นก็คือถุงเท้าวันนี้เนี่ยใครใส่ถุงเท้ามาบ้างนักเรียนปลายทางใส่ถุงเท้ามาหรือเปล่าคะยอดเยี่ยมมากนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูอีกครั้ง what is it อีกครั้งนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะ what is it
2: bag
0: นั่นเองนะคะเด็กๆประโยคคำถามพูดว่าอย่างไรนะ
2: what is it
0: มันคืออะไรเด็กๆจะต้องตอบว่าอย่างไรคะ
2: it's a bag
0: ขออะไรนะเก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่าประโยคว่า
2: it's a bag
0: it's a bag
2: it's a bag
0: วันนี้คือเป็นการทบทวนใช่ไหมคะเพื่อนๆแสดงว่านักเรียนนะคะจดจำคำศัพท์แล้วก็ประโยคได้ดีเยี่ยมค่ะต่อไปนะคะต่อไปขอถามต่อด้วยประโยคคำถามว่า
2: what color is it
0: What color is it?
2: What color is it?
0: เด็กๆลองตอบประโยคคำตอบเลยค่ะกลุ่มที่2เริ่มได้เลยนะคะกลุ่มที่2พร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: กลุ่มที่2ลองตอบเลยค่ะ
1: It's a yellow bag
0: ลองดูนะคะว่าใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆปรบมือให้ด้วยค่ะดีมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า It's a yellow bag
2: It's a yellow bag.
0: It's a yellow bag. เพราะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นโทนสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆมาดูคำศัพท์ในรูปของพหูพจน์กันบ้างนะคะประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรคะ
2: What are they?
0: วันนี้นะคะเราก็จะใช้ว่า What are they?
2: What are they?
0: ตอบว่าอย่างไรกลุ่มที่2ตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นว่า they are หรือว่าอะไรดีนะ
1: they are brown shoes
0: ถามก่อนว่าถามแค่ทั่วๆไปว่ามันคืออะไรจะต้องตอบว่าอะไร
1: they are shoes
0: สามารถตอบเต็มๆได้วันนี้นะคะจะมาดูในรูปของการย่อคำบ้างนะคะก็จะได้ว่า
2: their shoes
0: They shoes.
2: They shoes.
0: มันคือพวกมันคืออะไรคะรองเท้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาคำถามเกี่ยวกับต้องเกี่ยวกับสีแน่เลยใช่ไหมคะประโยคคำถามจะต้องถามว่าอย่างไรคะ What
2: are they?
0: กลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองพูดประโยคคำถามให้ครูแก้วฟังหน่อยนะคะพร้อมไหมคะน้องจีถ้าพร้อมแล้วลองพูดเลยค่ะ
1: What colors are they
0: เก่งมาก give a big hand to your friend ถ้าตอบแบบนี้ต้องได้หัวใจไหมคะเพื่อนๆได้หัวใจนั่นเองนะคะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรตอบเป็นประโยคคำตอบได้ว่าอย่างไรคะตอบได้ว่าอย่างไรก็จะสามารถตอบได้ว่าวันนี้เราจะเรียนในรูปของการย่อนะคะเกือบจะถูกนะคะประโยคคำตอบนี้นะคะก็จะได้ว่าให้เด็ก listen carefullyListen carefully ตั้งใจฟังนะคะเด็กๆประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า their yellow and blue shoes their yellow and blue shoes นั่นเองนะคะพวกมันมีสีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆสีเหลืองและสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองนักเรียนลองพูดประโยคนี้เลยค่ะ

0: ่งมากนะคะต่อไปค่ะมาดูภาพนี้กันบ้างค่ะมาดูภาพนี้กันบ้างนะคะประโยคคำถามว่า What color is it?
1: What color is it?
0: What color is it?
1: What color is it?
0: ใครสามารถตอบได้บ้างรูปไหนสามารถตอบได้บ้างตอบว่ายังไง it's a pink น้องลองตอบเลยค่ะประกรณ์
2: A pink skirt.
0: ประโยคก็จะได้ว่ายังไงนะคะประกรณ์อีกรอบค่ะ
2: It's a pink skirt.
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือ It's a pink skirt. พูดเลยค่ะเพื่อนเพื่อน
1: It's a pink skirt.
0: It's a pink skirt. นักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะ Very good. ดีมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูแก้จะให้ดูภาพของสถานการณ์เราต้องมาอยู่ที่ไหนกันอีกแล้วคะเนี่ยอยู่ที่ไหนคะลองดูนะคะดูอยู่ที่ไหนเป็นสถานที่เป็นสถานที่โรงเรียนไหมคะโรงเรียนไหมคะช้อปปิ้งมอลล์มาร์เก็ตดูสิดูสิอีกหนึ่งครั้ง at theดีมากนะคะเด็กๆลองพูดเลยค่ะ
1: at the shopping mall
0: at the shopping mall
1: at the shopping mall
0: อยู่ที่ไหนนะคะเพื่อนดีมากค่ะวันใหม่เด็กๆลองดูภาพนี้อีกสักหนึ่งรอบดูภาพนี้อีกสักหนึ่งรอบและประโยคคำถามจะถามว่าอย่างไรนะอีกรอบค่ะWhat colors are they?
1: What colors are they?
0: ลองตอบให้ครูแก้วชื่นใจอีกครั้งค่ะ
1: What colors
0: ขอประโยคคำตอบค่ะประโยคคำตอบค่ะ They are blue and
1: green.
0: เก่งมากนะคะก็จะได้ประโยคว่าThey are red and blue boots นั่นเองเด็กๆสังเกตนะคะเมื่อสักครู่นะคะครูแก้วยกตัวอย่างเป็นสถานการณ์เราอยู่ในไหนนะคะห้างสรรพสินค้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเจอรองเท้าบูทส์ใช่ไหมคะเจอรองเท้าบูทส์นะคะเด็กๆอาจจะอยากถามว่าสีอะไรสีอะไรเด็กๆก็สามารถใช้คำถามนี้ได้เลยไหมคะเพื่อนๆถามคำถามแบบนี้ได้เลยไหมคะถามคำถามในลักษณะแบบนี้ได้ซึ่งนักเรียนนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆสมมุติว่าเด็กๆเจอหมวกในลักษณะแบบนี้เป็นหมวกอะไรนะหมวกแก๊ปใช่ไหมหมวกในลักษณะแบบนี้นะคะในห้างสรรพสินค้าเด็กๆอยากจะถามคำถามว่า Again please
1: What color is it?
0: What color is it?
1: What color is it?
0: มันคือสีอะไรมันคือสีอะไรใครสามารถตอบได้บ้างกรุ๊ป 4เด็กๆลองฟังกลุ่มที่4นะคะอย่าเพิ่งตอบนะคะเด็กๆลองฟังกลุ่มที่4นะคะลองดูภาพนี้แล้วลองตอบเลยค่ะ
3: This is a blue cap
0: ใช่ไม่ใช่มาดูนะคะประโยคก็จะได้ว่า It's a blue capIt's a blue cap.
1: It's a blue cap.
0: ประโยคที่น้องตอบนะคะจะตอบแบบใช้เต็มประโยคใช่ไหมคะลองพูดอีกครั้งก็ได้ค่ะกลุ่มที่4ลองพูดอีกครั้งค่ะ
3: It's a blue cap.
0: ขออีกหนึ่งคนได้ไหมคะขอชัดๆน้องทีน้องทีลองพูดหน่อยค่ะ
3: It's a blue cap.
0: อีกรอบค่ะ
3: Is a blue cap
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปคะกรุ๊ป4นั่นเองนะคะอะไรนะคะต่อไปดูภาพนี้ค่ะคำถามสมมุติว่าเราเจอถุงเท้าในลักษณะแบบนี้ในห้างสรรพสินค้าพักวุลันอยากตอบลองตอบสิคะประโยคจะได้ว่า
2: What color is

0: ดิส
1: ถุงเท้ามีกี่ข้างรูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์ประโยคก็จะได้ว่า what colors are theywhat colors are they อย่าลืมตอบว่าอย่างไรตอบว่าอย่างไรกลุ่มที่2
0: is a red sock
1: again please
0: is a red sock
1: ใช้ it ได้ไหมคะเพื่อนๆลองกลุ่มที่4น้องทีลองพูดนะคะลองดูภาพให้นักเรียนปลายทางนะคะลองดูภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองนึกคำตอบสิว่าเราจะตอบในลักษณะแบบใดน้องที่ลองเลยค่ะ
0: it
1: ใช่ไม่ใช่คะ
0: they are red socks
1: เก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า they are red socks มันคือถุงเท้าสีอะไรคะเพื่อนสีแดงนั่นเองไหนบ้านใครมีถุงเท้าสีแดงบ้างแล้วเราสามารถใส่ถุงเท้าสีแดงมาโรงเรียนได้ไหมคะต่อไปเด็กมาดูภาพนี้สมมติว่าเราเจอกางเกงในลักษณะแบบนี้ในห้างสรรพสินค้าเราจะถามคำถามว่าอย่างไรดีนะอีกรอบค่ะ
2: What colors are they?
0: What colors are they?
1: ตอบว่าอย่างไรตอบว่าอย่างไรคะลองตอบพร้อมกันเลยค่ะขอหนึ่งคนชัดๆอักนะดาเนียดาเนียลองดูภาพนะคะแล้วก็ลองตอบเลยค่ะ
0: They are green shorts
1: ขอต้องมีเสียงอะไรด้วยคะ S
0: S
1: S ฟังได้ไหมอีกรอบให้โอกาสค่ะ
0: They are green shorts
1: เก่งมากประมือเพื่อนค่ะเก่งมากนะคะดาเนียนักเรียนทุกคนลองพูดประโยคคำตอบหน่อยค่ะ
2: They are green shorts
1: again please
2: They are green shorts
1: มันคือกางเกงขาสั้นสีอะไรคะสีเขียวนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปจะเป็นกิจกรรมสำหรับใครคะสำหรับนักเรียนเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่17นะคะเขียนประโยคแล้วก็ระบายสีภาพเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าให้ถูกต้องนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลความเรียบร้อยในการทำใบงานของนักเรียนถ้าหากว่ามีส่วนใดที่ไม่เข้าใจสงสัยนะคะนักเรียนสามารถสอบถามที่คุณครูปลายทางได้เลยค่ะเด็กๆให้ดูที่หน้าจอก่อนนะคะ everyone look at the screen ให้ดูที่หน้าจอ look at the screen ให้ดูที่หน้าจอก่อนนะคะเด็กๆหน้าตาของใบงานที่17ก็จะมีในลักษณะแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนๆจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนๆดูที่หน้าจอค่ะมีกี่ข้อคะมี5ข้อนั่นเองนะคะซึ่งจะมีประโยคกี่ประโยคนักเรียนลองนับไปพร้อมๆกันค่ะ
2: 1 2 3 4 5
1: เท่าไหร่คะให้นักเรียนนะคะนำประโยคนักเรียนจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะอ่านก่อนใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องอ่านก่อนและนำประโยคไปเติมให้นำประโยคไปเติมให้เป็นยังไงคะถูกต้องสัมพันธ์กับภาพนั่นเองครูแก้วขอยกตัวอย่าง1ข้อเด็กๆดูภาพนี้ประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรคะเป็นรูปย่อเป็นรูปย่อนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำให้ครบทั้ง5ข้อใครเข้าใจแล้วไปเริ่มทำได้เลยค่ะ

นักเรียนกลุ่มใดนักเรียนกลุ่มใดนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยทุกคนนักเรียนกลุ่มใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยทุกคนทั้งกลุ่มนะคะให้นักเรียนยกมือขึ้นนะคะหลังจากนั้นครูแก้วจะไปตรวจและให้หัวใจนั่นเองค่ะนักเรียนกลุ่มใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มนะคะครูแก้วจะเดินไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนหัวใจนะคะถ้าหากนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนค่ะเด็กๆคนใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยทุกข้อนะคะอย่าลืมที่จะเขียนชื่อเพื่อที่จะให้คุณครูนะคะสามารถให้คะแนนได้ถูกต้องนั่นเองเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

นักเรียนปลายทางครูแก้วมีตัวอย่างที่เป็นอย่างไรคะของใบหม่อนนะคะของใบหม่อนเป็นอย่างไรคะให้ดูข้อที่1ของใบหม่อนนะคะดูข้อที่1เป็นยังไงคะใบหม่อนเขียนได้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมเอ่ยเก่งมากนะคะวันนี้ใบงานของเราจะต้องใช้สีในการระบายไหมคะใช้สีไหมคะเพื่อนนี่เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งใบหม่อนจะต้องทำอีกกี่ข้อคะใบหม่อน4ข้อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูตัวอย่างของเพื่อนได้เลยนะคะดีมากค่ะ

ชยากรเริ่มที่ข้อที่2เลยเหรอลูกจบประโยคต้องมีเครื่องหมายอะไรชยากรจุดอะไรชยากรบอกว่าชยากรอยากทำข้อที่2เลยชยากรระบายสีน้ำเงินถูกต้องไหม blue ถูกต้องไหมถูกต้องนั่นเองนะคะ

ันไดทำได้3ข้อแล้วบ้างคะจะถึงข้อที่3แล้วใครทำได้ถึงข้อที่4แล้วข้อที่5จักรพรรดิเก่งมากในตอนนี้ใครถึงขั้นตอนระบายสีแล้วบ้างเด็กๆถ้าเขียนประโยคเสร็จแล้วสามารถระบายสีได้เลยนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องอ่านประโยคให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้นำมาเขียน

ให้สัมพันธ์กับภาพแล้วก็ระบายสีนั่นเองกิจกรรมนี้ยากเลยนะคะนักเรียนสามารถทำได้ทุกคนค่ะนี่ละมือสวยมากเร่งมือเลยเร่งมือค่ะ

ดานิเอลเหลืออีกหนึ่งข้อใช่ไหมคะถ้าดานิเอลเสร็จหนึ่งข้อนี้แล้วดานิเอลระบายอะไรได้เลยระบายสีได้เลยนะ

ียนประโยคเสร็จเรียบร้อยทุกข้อแล้วบ้างยกมือเก่งมากค่ะต่อไปนักเรียนก็จะต้องเป็นอย่างไรคะระบายสีนั่นเองนะคะตอนนี้กลุ่มที่5เขียนประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

cứ nhất Hùng Thảo đó là ba chị Lai. Hùng Thảo chị Lai chị Mỹ nè. À, เร่งมือเลยค่ะเร่งมือเลยค่ะนักเรียนคนใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันแล้วก็ให้ไปโชว์ผลงานตนเองหน้าชั้นเรียนนะคะให้โชว์ผลงานตนเองหน้าชั้นเรียนระบายสีได้เลยค่ะระบายสีได้เลยค่ะใช่ไหมประกรณ์ถึงข้อไหนแล้วระบายสีได้แล้วนะคะเด็กๆระบายสีได้เลยนะคะครูแก้วให้เวลาในการระบายสี2 นาทีนะคะ2 นาทีเท่านั้นเริ่มค่ะ

0: เด็กๆมีเพื่อนในห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยนะคะขอดูของจักรพรรดิหน่อยค่ะ please come to the front please come to the front เด็กๆเราจะได้เวลามาเฉลยกันนะคะให้เด็ก look at to your friend and look at the screen ดูที่เพื่อนและดูที่เรียบร้อยหรือยังคะเหลืออีกหนึ่งข้อเรียบร้อยหรือยังยังนะคะมาดูของจักรพรรดิกันดีกว่าค่ะและดูที่หน้าจอไปพร้อมๆกันซึ่งวันนี้จักรพรรดิช่วยครูแก้วตาระบายสีด้วยตั้งใจทำใบงานมากนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1อีกรอบประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อน They red socks They red socks นั่นเองนะคะประโยคนี้นะคะจะต้องระบายถุงเท้าสีอะไรคะสีอะไรคะสีแดงซึ่งมาช่วยตรวจสอบหน่อยจักรพรรดิถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องต่อไปเด็กๆจะต้องระบายสีอะไรคะ
1: ส
0: ีบลูประโยคว่าอย่างไรไหนลองอ่านหน่อยค่ะ it's a blue cap นั่นเองจักรพรรดิเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางลองช่วยตรวจสอบของจักรพรรดิให้หน่อยค่ะจักรพรรดิเขียนประโยคแล้วมีจุดอะไรด้วยคะจุด full stop ด้วยนั่นเองต่อไปข้อที่3ข้อที่3จะได้ว่าอย่างไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอดูของจักรพรรดิก่อนนะคะข้อที่3เด็กๆจะต้องระบายกางเกงขาสั้นสีอะไรดูของจักรพรรดิสีเขียวไหมสีเขียวต่อไปข้อที่4ข้อที่4 It's a pink skirt ต้องระบายกระโปรงสีอะไรคะสีอะไรคะสีชมพูนั่นเองนักเรียนปลายทางช่วยดูของจักรพรรดิหน่อยค่ะและต่อไปข้อที่5เป็นรองเท้าใช่ไหมคะประโยคได้ในลักษณะแบบนี้จะต้องระบายรองเท้าสีอะไรคะระบายรองเท้าสีอะไรคะสีน้ำตาลนั่นเองไหนใครระบายได้ถูกต้องทุกข้อยกมือค่ะกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะเก่งมากนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งที่ได้ปรบมือให้เพื่อนค่ะปรบมืออย่างจริงใจปรบมืออีกครั้งเด็กๆทำดีจะต้องชื่นชมเพื่อนๆนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะประโยคคำถาม question ประโยคคำถามจะต้องถามว่าอย่างไรถ้าเห็นภาพนี้ต้องถามว่า what อะไรเอ่ย what อะไรเอ่ยเนี่ยใครตอบได้ขอฟังเสียงพักวลันพักวลันอยู่กลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2พักวลันลองพูดประโยคคำถามให้ฟังหน่อยค่ะ
2: What colors are they
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคนะคะก็จะได้ว่า What colors are they พวกมันคือสีอะไรใครจำคำตอบได้บ้างดูจากภาพแล้วเราสามารถ

0: ใจทันทีว่าสีอะไรไหนลองกรุ๊ปที่4ใช่ไหมคะน้องทีอยู่กรุ๊ปที่4นั่นเองค่ะอ่ะลองพูดเลยค่ะ
1: they are they are
0: blue
1: and red blues
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือ they are red and blue boots they are red and blue boots นั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้มีใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะ any questions ยังไม่มีใช่ไหมคะไว้เป็นครั้งถัดไปได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางคนใดที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วค่ะต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ what are you wearing what are you wearing จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนักเรียนคิดว่าครั้งถัดไปเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะในด้านนี้ลองบอกครูแก้วหน่อยคิดว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าอีกไหมต้องเด็กๆนะคะจะต้องคอยติดตามนะคะว่าครั้งถัดไปจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่18สามารถที่จะดาวน์โหลดใบงานนะคะและสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
2: กี
3: ่
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนค่ะหรือว่าครูแหม่มนะคะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยนะคะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบแท้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเด็กๆต้องติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะในกิจกรรมที่ชื่อว่าตัวเลขแทนพยัญชนะนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนของเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมาเขียนพยัญชนะที่แทนตัวเลขที่มีตัวเลขแทนพยัญชนะที่อยู่ด้านบนนะคะมาดูพยัญชนะกันบ้างพยัญชนะเลข1แทนตัวอะไรคะเด็กๆสระเลข2แทนตัวอะไรคะรอเรือเลข3แทนสระอาเลข4แทนสอเสือเลข5แทนยอยักษ์และสุดท้ายเลข6แทนตัวอะไรคะออ่างออ่างตัวนี้อาจจะทำหน้าที่เป็นสระหรือว่าเป็นพยัญชนะตนก็ได้นะคะเด็กๆลองดูคำแรกนี้กลุ่มไหนจะออกมาดีคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางกลุ่มไหนจะออกมาเอ่ยกลุ่มที่เดี๋ยวเรียงตามกลุ่มไปเลยดีไหมคะกลุ่มที่1ค่ะออกมาเขียนคำแรกค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่1ออกมาเขียน

0: ำศัพท์หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะเด็กๆในห้องคอยดูด้วยนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเขียนถูกต้องหรือไม่นะคะเพื่อนเขียนคำนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะดาเนียคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: เศร้าค่ะ
0: เด็กๆคิดว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่าเศร้าถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนี่เลยคำนี้ออกเสียงว่าเศร้าเดี๋ยวเสียงค่ะเศร้
2: า
0: เศร้าเหตุการณ์อะไรบ้างที่ดาเนียรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำเหตุการณ์อะไรบ้างที่ดาเนียรู้สึกเศร้ามีเหตุการณ์อะไรบ้างคะโดนครูตีรู้สึกเศร้าไหมคะรู้สึกเศร้านะคะเพื่อนแย่งขนมรู้สึกเศร้าไหมคะเศร้านะคะแต่ว่าคุณครูแหม่มไม่เคยตีนะคะเก่งมากๆค่ะประมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อไปคำศัพท์ต่อไปกลุ่มที่สองออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่สองมาเลยค่ะกลุ่มที่สองเด็กๆลองดูนะคะว่าเพื่อนๆ เขียนคำตอบถูกต้องหรือไม่เลข4แทนตัวสอเสือเลข2แทนตัวอะไรเอ่ยรอเรือถูกต้องนะคะแต่ว่าน้องยังเขียนรอเรือยังไม่ถูกหลังนะคะอ่ะแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้น้องคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: สะค่ะ
0: ออกเสียงว่า
1: สะค่ะ
0: สะน้องบอกว่าคำนี้ออกเสียงว่าสะค่ะคุณแม่ใช่หรือเปล่ามาดูคำนี้ออกเสียงว่า
2: สะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสะ
2: สะ
0: สะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำนี้ออกเสียงได้2แบบไหนใครรู้บ้างว่าคำนี้นอกจากคำว่าสะแล้วยังออกเสียงว่าอะไรได้อีกคะสระนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมทำกิจกรรมพร้อมๆกับเพื่อนนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะสู้ๆค่ะกลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะหันไปพูดให้เพื่อนฟังค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: สร้อยครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสร้อย
2: สร
0: ้อยใครคิดว่าเพื่อนออกเสียงถูกบ้างยกมือมาดูคำตอบกันคำนี้คือคำว่า
2: สร้อย
0: เดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งค่ะสร้อย
2: สร
0: ้
2: อย
0: สร้อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4มาเลยค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4มาเลยค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะมาแล้วค่ะตัวแรกขาดอีกหนึ่งตัวเท่านั้นคำนี้คือคำว่าอะไรคะน้องทีทัศน์คำนี้คือคำว่า
1: เศรษฐ
0: ีเด็กๆคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมคะในใครคิดว่าถูกบ้างยกมือมาดูคำศัพท์คำนี้บ้างคำนี้คือคำว่าเศรษฐีเด็กๆเอาเสียงค่ะเศรษฐี
2: เศรษฐ
0: ีเศรษฐีหมายถึงอะไรคะน้องทิทัศน
3: ์คนรวย
0: คนรวยเก่งมากๆประมือให้น้องทิทัศน์ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาอ่านออกเสียงคำศัพท์ในกิจกรรมเราอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: เศร
0: ้
2: า
0: เศร้าคำนี้ค่ะสะ
2: ส
0: ร้อย
2: ส
0: ร้อยเศรษฐีเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำศัพท์ทั้ง4คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างไหนใครอยากบอกบ้างว่าคำศัพท์ทั้ง4คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันขอเลือกน้องธนพรค่ะ น้องธนพรบอกคุณแหม่มหน่อยค่ะคำศัพท์ทั้ง4คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะ
1: รอเรือค่ะ
0: มีรอเรือรอเรือตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: เป็นตัวสะกดตัวที่2ค่ะเป็นตัวสะกดค่ะ
0: เป็นอะไรคะยังไม่ใช่ตัวสะกดตัวสะกดต้องอยู่ด้านหลังค่ะน้องค่ะน้องภควรันค่ะรอเรือตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: พยัญชนะต้นตัวที่2ค่ะ
0: พยัญชนะต้นตัวที่2เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องภควรันค่ะรอเรือตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นตัวที่2แต่เด็กๆคะครูแหม่มสงสัยทำไมเราถึงไม่รัวรินเวลาเราออกเสียงน้องวันใหม่ค่ะบอกเหตุผลของครูแหม่มหน่อยค่ะทำไมเราถึงไม่รัวรินตัวรอเรือที่เป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ไม่เหมือนกับคำควบกล้ำแท้เลยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะ
0: เพราะว่าคำศัพท์ทั้ง4คำนี้เป็นคำ
1: ควบกล้ำไม่แท้ค่ะ
0: ควบกล้ำไม่แท้นั่นเองปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะคำศัพท์ทั้ง4คำนี้นะคะเด็กๆ เป็นคำควบไม่แท้นะคะซึ่งวันนี้บทเรียนของเราค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำควบไม่แท้ในชั่วโมงที่1นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของคำควบกล้ำไม่แท้ได้อ่านออกเสียงคำควบกล้ำไม่แท้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำควบไม่แท้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำศัพท์ของเราบ้างนี่วันนี้ครูแหม่มมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆลองดูคำศัพท์ที่อยู่ฝั่งซ้ายและคำศัพท์ที่อยู่ฝั่งขวาเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงคำศัพท์นะคะแล้วลองสังเกตว่ามีอะไรที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันคำแรกค่ะปรีไม่ใช่ปี่ที่เป็นเครื่องดนตรีนะคะคำนี้ปรีนะคะหมายถึงปรีตัวเข้าหาเพื่อนแบบนี้นะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: ไพร
0: หมายถึงอะไรคะ
3: ป
0: ่
3: า
0: เก่งมากค่ะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: พริก
0: เก่งมากๆค่ะคำนี้ค่ะ
2: กราบ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะกราบต่อไปมาดูคำศัพท์ฝั่งขวาบ้างคำแรกค่ะเด็ก
2: ๆสี
0: ใสจริงและคำสุดท้ายค่ะ
2: สร้าง
0: เก่งมากๆค่ะเด็กๆลองดูคำศัพท์ฝั่งซ้ายกับคำศัพท์ฝั่งขวามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างคะน้องปณิดาค่ะน้องปณิดาตอบครูแหม่มหน่อยว่าคำศัพท์ฝั่งซ้ายกับคำศัพท์ฝั่งขวาแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: รอเรือฝั่งซ้ายมันรัวลิ้นรอเรือฝั่งขวามันไม่รัวลิ้นค่ะ
0: คำศัพท์ฝั่งซ้ายน้องปณิดาบอกว่ามีรอเรือเหมือนกับคำศัพท์ฝั่งขวาเลยค่ะครูแหม่มแต่รอเรือฝั่งซ้ายเป็นคำศัพท์ที่เราจะกระดกลิ้นหรือว่ารัวลิ้นแต่คำศัพท์ฝั่งขวาน้องปณิดาบอกว่าเราไม่ออกเสียงตัวรอเรือไม่รัวรินเลยค่ะคุณแหม่มใครตอบครูแหม่มได้บ้างฝั่งซ้ายเป็นคำควบแท้หรือคำควบไม่แท้เป็นคำควบอะไรคะตอบพร้อมกันค่ะคำควบแท้แล้วคำศัพท์ฝั่งขวาเป็นอะไรคะ
2: คำควบไม
0: ่แท้คำควบไม่แท้ที่เราจะออกเสียงเพียงแค่อะไรคะเด็กๆพยัญชนะต้นตัวที่1ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของคำควบกล้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำควบกล้ำนะคะเด็กๆแบ่งเป็นคำควบแท้และคำควบไม่แท้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำควบไม่แท้กันว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะคำควบไม่แท้ค่ะเด็กๆเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันเหมือนกับคำควบแท้เลยแต่เขาจะมีพยัญชนะตัวควบเพียงแค่1ตัวเท่านั้นใครตอบคุณแหม่มได้บ้างว่าคือตัวอะไรคะน้องดาเนียค่ะตัวอะไรคะ
1: รอเรือค่ะ
0: รอเรือเก่งมากนะคะพยัญชนะตัวควบในคำควบไม่แท้นะคะจะมีเพียงแค่1ตัวก็คือตัวรอเรือเท่านั้นนะคะเราจะมีวิธีการอ่าน2แบบในคำควบไม่แท้นะคะก็คือ อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าหรือว่าตัวแรกนะคะและแบบที่2ก็คือเปลี่ยนไปเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่นเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนการออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเด็กๆนี่เลยมีตัวอะไรบ้างตัวแรกค่ะจร
2: อ
0: สร
2: อ
0: สร
2: อ
0: สรอถ้าเด็กๆเจอคำศัพท์นะคะที่มี4ตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นนะคะมีตัวรอเรือเป็นตัวควบนะคะเราจะไม่ออกเสียงรอเรือเราจะไม่รัวริ้นแต่เราจะออกเสียงเพียงแค่พยัญชนะต้นตัวแรกเพียงแค่ตัวเดียวนะคะมาดูกันนะคะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนี่เลยตัวจรอใครทายได้บ้างมีคำศัพท์อยู่1คำเท่านั้นเป็นคำว่าอะไรคะน้องน้ำโมค่ะ
3: โจรครับ
0: โจรยังไม่ถูกค่ะใครตอบได้บ้างน้องเจ้านายค่ะตัวจรมีคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
3: จริงครับ
0: คำว่า
3: จริง
0: ปรบมือให้น้องเจ้านายนะคะคำที่เป็นตัวจรเป็นพยัญชนะต้นในคำควบไม่แท้มีเพียงแค่คำเดียวก็คือคำว่า
2: จริง
0: นะคะเดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งค่ะจริง
2: จริ ง
0: เวลาเด็กๆเขียนคำอ่านนะคะเราก็เขียนเพียงแค่จออิงอจริงไม่นำรอเรือมาเติมนะคะเด็กๆเพราะว่าเราออกเสียงแค่คำว่าจริงไม่รัวรินนะคะต่อไปค่ะสรคำนี้ใครอ่านได้บ้างอ่านออกเสียงว่าอะไรคะในใครอยากออกเสียงให้คุณแบบฟังบ้างออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ไ
0: ซคำนี้ออกเสียงว่าไซส์เก่งมากๆเลยนะคะไซส์นี้เนี่ยเขาจะใช้บทประพันธ์นะคะเด็กๆคำนี้นะคะเวลาเขียนคำอ่านเราก็จะเขียนซอไอไซไม่โทไซแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆสรอคำนี้มีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างคะน้องวันใหม่ค่ะคำนี้ค่ะสรอคำควบไม่แท้คือคำว่า
1: เศรษฐี
0: เศรษฐีเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องค่ะมีอีกหนึ่งคำค่ะขออีกหนึ่งคำน้องค่ะน้องดาเนียค่ะ
4: สรอีสีค่ะ
0: สรอีสีเก่งมากขออีกหนึ่งคำค่ะมีอีกหนึ่งคำน้องวันใหม่ค่ะ
1: ไพรค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะยังไม่ถูกต้องนะคะคนอื่นค่ะคำว่าอะไรเอ่ยแปลว่าไม่มีความสุขเลยค่ะแปลว่าอะไรคำว่าอะไรคะ
2: เศร้า
0: เศร้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันคำนี้อ่านว่า
2: เศร
0: ้
2: า
0: เศร้านะคะเด็กๆเวลาเราเขียนคำอ่านคำว่าเศร้าตัวสอสลานี้ออกเสียงสอเราก็จะมาต้องมาเขียนคำอ่านที่เป็นตัวสอแบบนี้นะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
2: ส
0: ีสีเด็กๆออกเสียงค่ะสีสีหมายถึงความเป็นสิริมงคลนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่า
2: ศร
0: ั
2: ทธ
0: าเก่งมากๆค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะศรั
2: ทธา
0: เอาเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะศรั
2: ทธาน
0: ี่เลยนะคะเวลาเขียนคำอ่านเราก็จะต้องเขียนคำอ่านว่าศรัทธาศรัทธาหมายถึงความเชื่อนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี
2: ้
0: ใครอยากเป็นแบบนี้ต้องอ่านออกเสียงดังๆคำนี้ออกเสียงว่าแสดงว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอยากเป็นคนรวยคนที่มั่งมีนะคะคำนี้ออกเสียงว่าเศรษฐีนะคะต่อไปค่ะเด็กๆสรบางคำนี้มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะเอาน้องค่ะน้องประภัสราค่ะ
5: สะค่ะ
0: คำว่า
5: สะค่ะ
0: สะเก่งมากๆเลยค่ะมีอีกค่ะคำว่าอะไรคะน้องอีฟค่ะสรคำว่าอะไรคะ
6: สร้างค
0: ่
6: ะ
0: คำว่า
6: สร้างค่ะ
0: สร้างเก่งมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้น้องอิมหน่อยค่ะมีอีกค่ะน้องประกรณ์ค่ะเด็กๆปลายทางตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะ
7: สร้อยครับ
0: คำว่า
7: สร้อยครับ
0: สร้อยเก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะนี่เลยคำศัพท์ที่คุณแหม่มเตรียมมานะคะเดี๋ยวเอาเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้เอาเสียงว่า
2: สร
0: ้อยนะคะเห็นไหมคะเวลาเราเขียนคำอ่านเราก็เขียนสออยสอยไม่โทสร้อยไม่ต้องเขียนตัวรอเรือนะคะคำนี้อ่านว่า
2: สร
0: ้างค่ะเดี๋ยวเอาเสียงค่ะสร้าง
2: สร
0: ้
2: าง
0: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
2: เสริ
0: มเดี๋ยวเอาเสียงค่ะเสริม
2: เสริ
0: มต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
2: ส
0: ระเดี๋ยวเอาเสียงค่ะสระ เก่งมากเลยนะคะถ้าอ่านออกเสียงแบบคำว่าสะนะคะจะเป็นคำขั้วไม่แท้แต่ถ้าเด็กๆอ่านออกเสียงคำว่าสระก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมอักษรไขว้ขั้วไม่แท้กันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูแม่มและคุณครูปลายทาง

ได้แจกกระดาษนะคะนี่เลยให้กับเด็กๆแล้วนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆค้นหาเกมอักษรไขว้วงกลมคำที่เป็นคำควบไม่แท้ถ้าเจอแล้ววงกลมได้เลยค่ะช่วยกันคิดได้เลยค่ะลุกออกจากเก้าอี้ของตัวเองมาดูของเพื่อนได้เลยค่ะมาเลยค่ะ

ลุกออกมาได้เลยค่ะใช่หรือเปล่าคำควบไม่แท้นะคะลบออกค่ะหาดีๆกลุ่มไหนคิดว่าค้นหาเจอแล้วยกมือเจอกี่คำแล้วคะกลุ่มนี้อ๋อหนึ่งคำแล้วหรอคะหาอีกค่ะมีอีกค่ะคำนี้ด้วยแต่ว่าหนูยังวงกลมผิดวงกลมผิดตรงเนี้ยมันมีอยู่แถวนี้แหละตรงข้างล่างเนี่ยแต่ว่าหนูวงกลมผิด

กลุ่มอื่นไวเลยนะคะกลุ่มที่2เจอแล้ว5คำนะคะคิดว่าหมดหรือยังคะหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะหมดแล้วออกมาติดได้เลยค่ะกลุ่มที่2มาได้เลยค่ะกลุ่มไหนคิดว่าหมดแล้วนะคะออกมาติดด้านหน้าได้เลยค่ะให้หนูติดเองนะคะเด็กๆเตรียมคนที่จะนำเสนอไว้นะคะเตรียมคนที่จะนำเสนอไว้นะคะเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นค่ะห้ามดูของเพื่อนนะคะคิดของตัวเองนะคะคำนี้ใช่ไหมเอ่ยลบออกให้สะอาดค่ะยังไม่สะอาดเลยเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะ30วินาทีค่ะครบแล้วเอามาเลยค่ะเอามาติดเลยค่ะเหลือเวลาอีก10วินาทีค่ะ10วินาทีห้ามดูค่ะห้ามดูค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะออกมาได้เลยค่ะเด็กๆหาตัวแทนออกมานำเสนอด้วยนะคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ค่ะคนอื่นนั่งแล้วประมือ1ครั้งประมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งตอนนี้ทุกคนรอกลุ่มที่5อยู่นะคะกลุ่มแรกที่จะออกมานำเสนอคือกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยก่อนคะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2มาเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะตัวแทนออกมาเลยค่ะน้องประกรณ์มาเลยค่ะถือไมค์ออกมาด้วยนะคะ

0: ที่2ค่ะคนอื่นดูเพื่อนด้วยนะคะคำศัพท์ที่น้องได้กลุ่มที่2คำแรกคือคำว่า
1: เสริมครับ
0: ได้ลองเสียงตามค่ะเสริม
2: เสริ
0: ม
2: เสริม
0: เพื่อนวงกลมถูกต้องไหมคะคำว่าเสริมเก่งมากๆค่ะคำศัพท์คำที่2ค่ะ
1: เศร้าครับ
0: ได้เอาเสียงค่ะเศร้า
2: เศร้า
0: เศร้า
2: เศร้า
0: ต่อไปค่ะคำที่3ค่ะ
1: ใส
0: ได้เอาเสียงค่ะใส
2: ใส
0: ใส
2: ใส
0: โอ้โห3คำแล้วยังไม่มีผิดเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปค่ะ
1: สร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เอาเสียงค่ะสร้อย
2: สร้อย
0: สร้อย
2: สร้อย
0: คำสุดท้ายค่ะ
1: จริง
0: ได้เอาเสียงค่ะ
2: จริ ง
0: จริงนะคะกลุ่มที่2เขียนคำศัพท์ถูกต้องครบทุกคำไหมคะครบทุกคำนะคะปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนที่มาติดกลุ่มที่2คะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่1นะคะออกมาได้เลยค่ะตัวแทนกลุ่มที่1ปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคำศัพท์ที่หนูเจอคำแรกคือคำว่าอะไรคะเอาคำว่าอะไรดีให้หนูชี้เลยค่ะ
1: เศรษฐี
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะเศรษฐี
2: เศรษฐี
0: เศรษฐี
2: เศรษฐี
0: คำที่สองค่ะ
1: กะ
0: สะเดี๋ยวเอาเสียงค่ะสะ
2: สะ
0: สะคำต่อไปค่ะ
1: สร้าง
0: สร้างเดี๋ยวเอาเสียงค่ะสร้าง
2: สร้าง
0: สร้างกลุ่มนี้ค้นหาคำศัพท์ได้3คำนะคะรับเลย3คะแนนประมือให้กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2รับไปเลย5คะแนนนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปที่ออกมาคือกลุ่มที่3ค่ะตัวแทนกลุ่มออกมาได้เลยค่ะน้องตะวันออกมาได้เลยค่ะประมือให้น้องตะวันค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะน้องตะวันมาเลยค่ะคำที่ทางหนูหาได้ค้นหาได้คำแรกเอาคำไหนดีคะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงเหมือนไม่มีตัวรอเรือค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ใสใส
0: ใสได้เอาเสียงค่ะใส
2: ใส
0: ใสแต่ใส่คำนี้ยังไม่มีความหมายนะคะเรามักจะใช้คำคู่กับคำว่าปลานะคะรวมกันเป็นปลาใสนะคะต่อไปคำที่2ค่ะคำนี้เอาเสียงว่า
1: ศรัทธาศรัทธา
0: ศรัทธาเก่งมากค่ะได้เดาเสียงค่ะศรัทธา
2: ศร
0: ั
2: ทธา
0: ศรัทธานี่เลยนะคะวงกลมถูกต้องด้วยต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
1: สร้อยสร้อย
0: สร้อยค่ะได้เดาเสียงค่ะสร้อย
2: สร
0: ้
2: อย
0: สร้อยต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
1: สร้าง
0: ได้เดาเสียงค่ะสร้าง
2: สร
0: ้
2: าง
0: สร้างและคำสุดท้ายค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ใสใส
0: ออกเสียงเหมือนไม่มีตัวรอเรือค่ะเวลาเราเขียนคำอ่านนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าซอไอไซไม้โท
1: ไซ
0: เดี๋ยวเสียงตามค่ะไซ
2: ไซ
0: ไซเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3รับไปเลย5คะแนนค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะมาเลยค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะมาเลยนะคะกลุ่มที่4ค่ะค้นหาได้กี่คำคะ3คำค่ะเอาคำไหนเป็นคำแรกดีคะคำนี้นะคะน้องออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เศรษฐีค
0: ่ะเดี๋ยวเสียงค่ะเศรษฐี
2: เศรษฐี
0: เศรษฐี
2: เศรษฐ
0: ีต่อไปคำนี้ค่ะ
1: สะค่ะ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะสะ
2: ส
0: ะ
2: สะ
0: และคำสุดท้ายค่ะ
1: จริงค่ะ
0: จริงเดี๋ยวเสียงค่ะจริง
2: จริ ง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะประมือให้กลุ่มที่3รับไปเลย3คะแนนค่ะอ่ะกลุ่มที่4รับไปเลย3คะแนนนะคะและสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนออกมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกมานำเสนอคำศัพท์ด้วยนะคะมาเลยนะคะคำแรกนี่เด็กๆลองจับผิดกลุ่มนี้มีสิ่งผิดปกติ คำแรกที่หนูกลุ่มที่หนูได้คำว่าอะไรคะคำควบไม่แท้
3: จริงค่ะ
0: คำว่าจริงในเดลเสียงค่ะจริง
2: จริง
0: จริง
2: จริง
0: คำนี้ถูกต้องนะคะต่อไปคำไหนอีกคะ
3: หันษา
0: หันษาคำนี้ไม่ใช่คำควบแท้นะคะลบ1คะแนนค่ะติดลบไปแล้วนะคะต่อไปค่ะ
3: เสริ ม
0: เสริมในเดลเสียงค่ะเสริม
2: เสริ ม
0: คำนี้ถูกต้องนะคะรับไปเลย1คะแนนค่ะต่อไปค่ะ
3: ครอบครัว
0: นี่เดี๋ยวเอาเสียงค่ะครอบครัว
2: ครอบคร
0: ั
2: ว
0: ครอบครัวใช่คำควบไม่แท้ไหมคะ
2: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ครอบครัวเป็นคำอะไรคะ
2: ครอบคร
0: ั
2: วแท้
0: คำควบแท้เพราะเราออกเสียงรอเรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ด้วยนะคะเรารัวรินด้วยลบ1คะแนนค่ะกลุ่มที่5ค่ะคำต่อไปค่ะ
3: ตรอมตรม
0: ได้ได้ออกเสียงค่ะตรอมตรม
2: ตรอมตรม
0: ใช่คำควบไม่แท้ไหมคะไม่ใช่เพราะเรารัวลิ้นเรากระดกลิ้นด้วยนะคะเวลาออกเสียงเพราะฉะนั้นกลุ่มที่5ไม่ได้คะแนนนะคะปรบมือเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่5จะต้องไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่4เรื่องควบแท้หรือไม่ระบายให้ดีนะคะโดยคุณครูนะคะมีพี่เต่ามาให้นะคะมีพี่เต่ามาให้ให้เด็กๆฟังคำสั่งก่อนนะคะให้เด็กๆระบายสีเขียวฟังให้ดีนะคะสีให้เด็กๆระบายสีเขียวที่เป็นคำควบแท้และให้เด็กๆระบายสีน้ำตาลอ่อนในคำควบไม่แท้นะคะให้ระบายสีตามนี้แต่ถ้าเด็กๆปลายทางนะคะไม่มีสีตามเป็นไรนะคะให้เด็กๆแบ่งเป็น2สีนะคะอาจจะตกลงกับคุณครูที่อยู่ปลายทางก็ได้นะคะว่าจะเลือกสีไหนเป็นคำควบแท้และเลือกสีไหนเป็นคำควบไม่แท้นะคะพร้อมมั้ยคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะเตรียมอุปกรณ์นะคะวันนี้ใช้เพียงแค่สีเท่านั้นนะคะดูให้ดีนะคะเด็กๆถ้าระบายสีผิดแล้วเราอาจจะผิดเลยนะคะลงมือเด็กๆอย่าระบายสีทับตัวหนังสือนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะอะไรคะใช่ค่ะห้ามระบายทับตัวหนังสือนะคะมีสีไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนยืมนะคะให้หนูระบายหนูอยากระบายคำควบแท้หรือคำควบไม่แท้ก่อนอ๋อนี่ไงมี2สีนะคะอ้าวระบายได้เลยแยกสีได้เลยค่ะยืมเพื่อนได้เลยค่ะ

เด็กๆคะคุณแม่มีวิธีทำงานให้เร็วคือให้หนูดูไปเลยว่าคำไหนที่เป็นคำควบแท้ระบายคำควบแท้ทีเดียวก่อนหรือใครที่จะเลือกระบายคำควบไม่แท้ก็ระบายคำควบไม่แท้ทั้งหมดเลยก่อนนะคะลงมือเลยค่ะเด็กๆไม่ต้องระบายสวยมากค่ะระบายเท่าที่เรารู้นะคะให้เวลา5นาทีค่ะคำควบอันนี้คือคำควบอะไรคะเศรษฐีเศรษฐีกลุ่มที่3ตอบคุณแม่หน่อยค่ะเป็นคำควบอะไรคะคำควบแท้คุณแม่ให้ระบายสีอะไรคะเศรษฐีไม่ใช่คำควบแท้ค่ะเศรษฐีตอบคุณแม่หน่อยเศรษฐีคืออะไรเอ่ยคำว่าเศรษฐีเป็นคำอะไรคะเป็นคำควบไม่แท้ให้ระบายสีอะไรคะสีน้ำตาลนะคะคำควบไม่แท้ให้ระบายสีน้ำตาลคำควบแท้ให้ระบายสีเขียวค่ะแสดงว่าเศรษฐีจะระบายสีเขียวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะระบายเร็วๆเลยค่ะอย่าระบายทับตัวหนังสือนะคะ

0: าละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะมีเด็กๆต้นทางคนไหนเสร็จแล้วบ้างยกมือมีนักเรียนที่เสร็จแล้วนะคะส่วนเด็กๆปลายทางที่ยังทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะมาดูเฉลยของครูแหม่มกันบ้าคำไหนที่เป็นคำควบแท้บ้างมาดูคำควบแท้คำควบแท้คำแรกนะคะครอบครัวเดี๋ยวเสียงค่ะครอบครัว
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ตราตรึง
1: ตราต
0: รึ
1: ง
0: กริ่ง
1: กริ
0: ่
1: ง
0: ปรับปรุง
1: ปร
0: ับ
1: ปร
0: ุ
1: ง
0: พร้อมพรักครุ
1: ขระ
0: หมดหรือยังคะคำควบแท
1: ้
0: หมดแล้วต่อไปมาดูคำควบไม่แท้บ้างคำแรกค่ะคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่า
1: ส
0: งนะคะต่อไปค่ะ
1: สร
0: ้าง
1: สี
0: จริง
1: ใส
0: ศรัทธา
1: เส
0: ริ
1: ม
0: เศรษฐีและคำสุดท้ายค่ะสระน้ำนั่นเองนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเด็กๆ ก็จะดูว่าคำที่เป็นคำควบไม่แท้ก็คือจะมีตัวสอรอสอเสือรอเรือสอสรารอเรือจอจานรอเรือและสุดท้ายสอโซ่รอเรือเป็นพยัญชนะต้นเวลาออกเสียงไม่ออกเสียงตัวรอเรือนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เราจะมาสรุปบทเรียนกันนะสรุปบทเรียนให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะนับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1มีกลุ่มที่ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้เด็กๆนั่งเรียบร้อยแล้วเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวหัวไหล่เอววันนี้นะคะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบไม่แท้นะคะเด็กๆซึ่งเขาจะมีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันประสมกับสระเดียวกันนะคะแต่ว่าจะมีพยัญชนะตัวควบเพียงแค่1ตัวเท่านั้นก็คือตัวรอเรือนะคะเด็กๆมีวิธีการอ่านออกเสียง2แบบก็คือวันนี้ที่เราได้เรียนนะคะก็คือออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าตัวแรกเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาเล่นเกมแท้หรือไม่แท้กติกาก็คือให้เด็กๆดูถ้าเป็นคำควบแท้ให้ปรบมือ1ครั้งลองปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นคำควบไม่แท้ให้นำมือไปตบที่ตักลองดูนะคะคำควบแท้คำควบแท้คำควบไม่แท้แบบนี้เข้าใจไหมคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: คำแรกค่ะคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะเศร้าต้องทำยังไงคะตบเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะ1 2 3คำนี้คือคำว่าเศร้าเดี๋ยวเสียงค่ะเศร้า
1: เศร
0: ้
1: า
0: ต่อไปค่ะเดี๋ยวภาพจะขึ้นมาก่อนนะคะให้เด็กๆลองทายว่าเป็นคำว่าอะไรนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำว่าให้เด็กๆลองดูภาพพอดูภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิบัติได้เลยจะปรบมือหรือว่าตบตักเอาหมายค่ะภาพนี้คือภาพนี้คือคำว่าควายนะคะเป็นคำควบแท้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าต้องเอามือไปทำอย่างไรคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมาดีกว่าให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มละ1คนที่ไม่เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เป็นตัวแทนออกมานะคะออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะตัวแทนแต่ละคนมาได้เลยค่ะคนที่ยังไม่ได้ออกวันนี้นะคะมาได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5มาได้เลยค่ะกลุ่มที่ออกมาแล้วมาได้เลยนะคะกลุ่มที่2ค่ะยังไม่มาเลยเรียงตามกลุ่มเลยค่ะนี่เลยนะคะเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราค่ะเอาละ เด็กๆที่อยู่หน้าชั้นนะคะปฏิบัติกิจกรรมนะคะถ้าเป็นคำพูดแท้ทำอย่างไรคะปรบมือแต่ถ้าเป็นคำพูดไม่แท้ให้เด็กๆตบตักนะคะเด็กๆลองดูคำนี้ดูคำนี้คำนี้คือคำว่า
1: ใ
0: ช่ต้องทำอย่างไรคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูตัวแทนของเราใครทำเร็วคุณแหม่มจะบวกคะแนนให้ใครใช้ประสาทสัมผัสตาไวมือไวปากไวคุณแม่จะบวกคะแนนให้นะคะภาพนี้คือคำว่า
1: ไ
0: ฟเด็กๆในห้องทำตามด้วยนะคะภาพต่อไปค่ะกลุ่มที่3รับ1คะแนนเลยนะคะคำนี้คือคำว่าคำว่า
1: สร
0: ้างคำว่าสร้างต้องทำอย่างไรคะตบตักนั่นเองเดี๋ยวเสียงค่ะสร้าง
1: สร
0: ้
1: าง
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่1รับ1คะแนนนะคะเอาละค่ะคำนี้คือคำว่าคำนี้คือคำว่า
1: ปลูก
0: นะคะเป็นคำควบแท้หรือไม่แท้คะแท้นั่นเองนะคะเอาละค่ะก่อนจะจากกันไปครูแมมจะให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนยกตัวอย่างคำควบไม่แท้คนละ1คำให้เวลาคิดภายใน5วินาทีมาอยู่ที่ใครต้องตอบให้ได้เข้าใจไหมคะ5วินาทีเท่านั้นเพื่อนอยู่ในห้องนะคะเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มอื่นลอกนะคำว่าภายใน5วินาทีนะคะ1 2 3
2: ไซ
0: ไซเก่งมากสะกดค่ะ
2: สอไอไซไม่ถูกไซ
0: ยังสะกดไม่ถูกนะคะหาใครสะกดถูกบ้างให้โอกาสสะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: สอไอรอใส่ไม่ถูกไซ
0: ยังไม่ถูกค่ะพยัญชนะต้นที่เป็นรอเรือเราก็จะต้องสะกดไปพร้อมกับพยัญชนะต้นที่เป็นตัวแรกขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: สอรอไอใส่ไม่ถูก
2: ส
3: อรอ
2: รอ
3: ไอ
2: ไ
3: อ
2: ใส
3: ่ไม่ถูก
2: ไม่ถูกไซ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะกลับไปได้เลยค่ะต่อไปคนที่จะได้ตอบคือกลุ่มที่2ค่ะคำว่า
4: สร้างค่ะ
0: สร้างสะกดคำว่าสร้างค่ะ
4: สรอางงอสังไม่ถูกสร้างค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่2รับไปเลย1คะแนน10คะแนนค่ะต่อไปเหลืออีก3คนแล้วค่ะของเราคือน้องค่ะ
5: เศร้าค่ะ
0: คำว่าเศร้าสะกดคำว่าเศร้าค่ะ
5: สรสรเอาเสาไม่โทรเศร้าค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1รับไปเลย10คะแนนค่ะต่อไปค่ะใครอยากเป็นเศรษฐี
6: เสริมครับ
0: คำว่าอะไรนะคะ
6: เสริม
0: คำว่าเสริมสะกดคำว่าเสริมค่ะ
6: สรสอเออมอเสริมครับสอรอเออมอเสริมครับ
0: สอรอเออมอเสริมถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปกลุ่มนี้ค่ะคำศัพท์ที่หนูได้ก็คือคำว่า
7: สะค่ะ
0: สะได้เอาเสียงค่ะสะ
1: สะ
0: สะกดคำว่าสะค่ะ
7: สอรออะสะ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3นะคะแสดงว่าทุกกลุ่มนะคะรับไปเลย10คะแนนนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบไม่แท้นะคะที่มีคำควบไม่แท้ในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือบทร้อยกองคำควบไม่แท้นะคะและใบงานที่5เรื่องทรอเปลี่ยนไปนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของคำควบไม่แท้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบไม่แท้ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเพียงแค่ตัวหน้าเพียงตัวเดียวนะคะได้แก่ตัวอะไรบ้างคะ
1: ส
0: รสอะไรคะสเสือสเสือรอเรืออะไรอีกคะสอสารารอเรืออะไรอีกคะ
1: จอ
0: จานรอเรือและสุดท้ายตัวอะไรคะ
1: ส
0: สรสโซกับรอเรือนะคะอ่านออกเสียงเพียงแค่พยัญชนะต้นตัวหน้าเพียงตัวเดียวนะคะฝากเด็กๆไปอ่านไปเขียนนะคะระวังโดนหลอกสับสนกับคำควบแท้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกฝนให้มากๆนะคะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
5: ความเคารพ
1: ขอบคุณครับคุณ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา

0: ดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรืออิลิติเกชันพอร์ทัลของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองแล้วเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิดสองช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของการเอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม่
0: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมาก

0: ที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่เนี้ยนิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เซนบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วนนะครับขึ้นหัวม้วนที่เราจะเตรียมการทอนะฮะก่อนที่เราจะมาเดินเส้นได้นี้เราต้องคำนวณว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นกระบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบกุดจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
0: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม่
2: เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม .1 ม .2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มี

0: คาดของคนลำพูนจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย

0: ผ้าคลุมไหล่ต่างๆอย่างเงี้ยฮะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนําไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้เป็น6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกหลักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไร100นึง

0: ได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพี่ดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวา2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าลูกเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางทีจะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: รู้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
5: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
6: ไอ้เปียกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้ว
5: ถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
6: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
5: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
6: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
5: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: ข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยสล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
0: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยแล้วก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
0: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วง100วันของการสิ้นพระชนม์เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
1: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานในวาระครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ภายพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกรณิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
1: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปลี่ยนวัดสระแก้วมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและอยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
3: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอะไรเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะคนจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านได้ลงมาคุกคีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับดังนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงอย่างเช่นโครงการกำลังใจนะครับท่านก็กำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี้ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็

0: การพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มปอปางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้านะฮะมีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังภายใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยเนี่ยผู้ได้จนหมดผู้ต้องขัง
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค
2: ์กี่เดือนแล้วคะมีขาดกี่เดือนแล้วคะเนี่ยขาดเดือนแล้วขาดเดือนแล้ว
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยะองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

คืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางกรรมการปปช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมศว.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะ

0: โดยมีการยึดสำเนาแล้วก็กระดาษคำตอบจริงกว่า 860,000 แผ่นค่ะพร้อมกับมี CPU แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะภาพที่เห็นนี้เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกมาจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อที่จะขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจยึดเอกสารกระดาษคำตอบฉบับจริงทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต้นฉบับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะนั่นมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวจริงน่าจะเป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าไฟล์ที่ตอนนี้เราเจอคน
2: ที่เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือคะ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มศวด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบมั้ยคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทางนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ทางด้านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ 3,000คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงข่าวผลการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้า
3: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันยืนยันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านโดยความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบคู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์และก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
4: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาเพื่อที่จะจัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายเนี่ยสั่งการไปให้ทําให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทําความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทําความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดําเนินคดีอยู่แล้วครับ
3: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
0: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือค่ะภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อการสอบแข่งขันในครั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
3: ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายน2568และมีหนังสือแจ้งมาว่าการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568
0: ต่อมาค่ะในวันที่8ตุลาคม2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามั่นลงนามในสัญญาวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเกิดหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: ฮะเฮ้ยคุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณแนนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์กับครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแนนนั่นเองค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาพถ่ายและสิ่งของเล่าเรื่องนะคะภาพถ่ายและสิ่งของนี้เล่าเรื่องได้อย่างไรนะคะภาพถ่ายในอดีตในปัจจุบันหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันและในอดีตนั้นสามารถเล่าเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัวเราได้อย่างไรบ้างเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะซึ่งหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเราก็จะสามารถวิเคราะห์หลักฐานที่ใช้สืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราได้นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยครูแนนจะมีภาพให้นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพคุณเอนจะมีด้วยกัน5ภาพนะคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4อ๋อมีด้วยกัน5ภาพและภาพสุดท้ายภาพที่5นะคะซึ่งครูเนนจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพนักเรียนปลายทางสามารถดูจากหน้าจอได้เลยนะคะว่าภาพที่1เด็กๆเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างเด็กๆรู้จักหรือไม่ภาพที่2ภาพที่3นะคะส่วนนักเรียนปลายทางของคุณแนนคุณแนนจะแจกนะคะรูปภาพให้กลุ่มละ1รูปภาพพร้อมให้นักเรียนร่วมกันปรึกษาและพูดคุยกันว่าภาพที่คุณแนนให้นะคะมีเรื่องราวอะไรบ้างนักเรียนรู้จักหรือไม่นั่นเองนะคะกลุ่มที่1นะคะก็จะได้ภาพที่1ค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้รูปภาพไปแล้วครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันและครูแนนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเพื่อที่จะออกมานำเสนอภาพที่ตนเองได้นะคะว่ามีเหตุการณ์หรือเรื่องราวเป็นอย่างไรนักเรียนดูได้จากภาพเลยนะคะกลุ่มที่1นะคะรับภาพที่1ไปเลยกลุ่มที่2จะได้ภาพที่2กลุ่มที่3ภาพที่3นะคะกลุ่มที่4ภาพที่4ค่ะและสุดท้ายนะกลุ่มที่5รับภาพที่5นะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถดูได้จากบนหน้าจอครูแนนจะโชว์รูปภาพแต่ละรูปภาพให้นักเรียนได้วิเคราะห์หรือพูดคุยกันนั่นเองค่ะกลุ่มที่1ได้รูปภาพอะไรคะสลับกันดูเดี๋ยวครูแนนขอดูหน่อยลูกภาพนี้เด็กๆเคยเห็นไหมคะภาพนี้หนูคิดว่าเป็นภาพที่เขากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเก็บฟางเหรอคะ
2: เก
1: ็
2: บหญ
1: ้
2: า
1: เก็บหญ้าเอ๊ะในสมัยก่อนที่ชาวนาก่อนที่จะได้ข้าวเปลือกมาเขาต้องใช้ทำยังไงมีรถสีข้าวไหมคะมีรถสีข้าวไหมคะมีในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่เขาจะใช้อะไรลูกเขาจะใช้เขาใช้เขียวเกี่ยวข้าวมาแล้วทำเป็นมัดๆไว้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเอาข้าวมาตีเพื่อให้ข้าวหลุดออกจากรวงข้าวแล้วก็สามารถเก็บเข้ากระสอบได้อันนี้จะเป็นวิธีของคนในสมัยก่อนฮะเป็นการอะไรลูกหนูลองเล่าเรื่องสิคนในภาพทำอะไรคะ
2: เก
1: ี่
2: ยวข้าว
1: ไม่ใช่เกี่ยวข้าวเขากำลังอะไร
2: ท
1: ุบหรือตีข้าวหรือฟาดข้าวหรือที่เราเรียกว่านวดข้าวก็ได้เพื่อให้ทำอะไรเพื่อให้เปลือกเพื่อให้ข้าวหล่นออกจากรวงข้าวลองพูดคุยกันนะคะหนูเคยเห็นไหมในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันเขาใช้อะไรคะเขาใช้รถสีข้าวกลุ่มที่2พูดคุยกันว่าอย่างไรคะ ภาพของกลุ่มที่สองได้อะไรลูก
2: ทำอาหาร
1: ทำอาหารหนูลองเล่าเรื่องจากภาพสิคะคุณยายคุณยายกำลังทำอาหารแล้วหนูสังเกตสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนของคุณยายสิคะ
2: ม
1: ี
2: คร
1: กตรงไหนคะตรงนี้เป็นอะไรคะ
2: เป
1: ็
2: นไฟ
1: เอ๊ะคุณยายใช้เตาแก๊สหรืออะไรคะคุณยายใช้ไม้ฟืนใช่ไหมคะไม้มาก่อไฟแล้วเตาอ่ะเป็นเตาอะไรเป็นเตาถ่านใช่ไหมคะอย่างนี้เห็นไหมเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่คนในอดีตนั่นเองนะคะซึ่งในอดีตนั้นมีเตาแก๊สหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมคะถ้าหนูเล่าเริ่มจากภาพที่สองก็จะบอกว่าคุณยายกำลังประกอบอาหารโดยมีสิ่งของเครื่องใช้หนูสังเกตเห็นว่าคุณยายใช้เตาถ่านในการประกอบอาหารอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมคะโอเคกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้ภาพอะไรคะ
2: กระดาษตลาดน้ำ
1: ตลาดน้ำใช่ไหมคะเอ๊ะในภาพนี้ผู้คนกำลังทำอะไรคะผู้คนกำลังขายของผู้คนแม่ค้าพ่อค้าพายเรือไปขายของนั่นเองนะคะหนูถ้าหนูจะเล่าเรื่องหนูจะเล่าว่าไงคะมีแม่ค้าหลายคนกำลังพายเรือมาขายของผู้คนที่อยู่ตามบ้านเรือนก็จะมาซื้อของนี้ก็ได้นะคะเป็นการเล่าเรื่องจากอะไรจากภาพลองคุยกันคุณแนนจะขอ1คนนะคะออกไปพูดหน้าฉันได้ได้กลุ่มที่4กลุ่มที่4พูดคุยกันได้หรือยังจากในภาพเด็กๆเห็นอะไรคะมีรถตุ๊กๆหรอเขาเรียกรถตุ๊กๆหรอลูกคะรถทัวร์ใช่รถทัวร์หรอคะเป็นปั่นจักรยานเป็น3ล้อถีบเขาเรียกว่า3ล้อถีบอ่ะลูกเขาเรียกว่า3ล้อถีบซึ่งคะถ้าใช่ค่ะในอดีตผู้คนจะสัญจรไปมาโดยใช้3ล้อถีบในปัจจุบันมีไหมคะ
2: ไม่มี
1: ในปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะคุณแนนขอตัวแทน1คนนะเพื่อที่จะออกไปนำเสนอได้ค่ะกลุ่มสุดท้ายได้หรือยังคะ
2: ได้
1: เลยที่ขาลาอ้าวกลุ่มนี้ได้ภาพซ้ำกันเหรอลูกคุณแนนเอาภาพมาให้ผิดนะเนี่ยกลุ่มนี้ไม่เป็นไรซ้ำกันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณแนนน่าจะปริ้นมาผิดตัวนี้ภาพนี้กลุ่มที่5ได้ภาพอะไรคะภาพผู้คนกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: ขายของ
1: โดยใช้อะไรเนี่ย
2: เร
1: ือแม่ค้าพ่อค้าพายเรือมาขายของนะคะผู้คนที่อยู่ตามบ้านเรือนต่างๆก็จะมาซื้ออาหารซื้อผลไม้หรือซื้อสิ่งของต่างๆที่ผู้พ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาใช่ไหมคะเป็นการเล่าเรื่องจากรูปภาพในสมัยเรื่องนี้อาจจะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนในปัจจุบันเห็นมีไหม
2: ม
1: ีก็จะอยู่ตามตลาดน้ำใช่ไหมคะก็จะมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่นั่นเองใช่
2: เขียวไปตลาดแอปเปิ้ลทาว
1: ใช่ค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังนักเรียนพร้อมหรือยังเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตัก ช่างน่ารักน่ารักจริงๆต่อไปนะคะให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มครูแนนจะให้ออกมานำเสนอรูปภาพนะคะรูปภาพที่หนึ่งรูปภาพที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งครูแนนจะให้ตัวแทนออกมาเล่าเรื่องจากภาพนะคะกลุ่มที่หนึ่งเชิญเลยค่ะตัวแทนหนึ่งคนหนึ่งค่ะตัวแทนกลุ่มด้านหนึ่งคนนะคะเอาภาพออกมาด้วยก็ได้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะเล่าเรื่องจากภาพไม่เป็นไรกลุ่มที่หนึ่งเล่าเรื่องจากภาพนาเดียน้องนาเดียจะมาเล่าเรื่องภาพที่หนึ่งนาเดียได้รูปภาพอะไรคะกลุ่มที่หนึ่ง
0: คนกำลังตีข้าวค่ะ
1: คนกำลังตีข้าวเอ๊ะเพื่อนๆคะลองมองดูภาพที่หนึ่งรูปภาพนี้เด็กๆเคยเห็นไหมคะเคยใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะนาเดียลองเล่าให้เพื่อนฟังผู้คนกำลังตีข้าวแล้วอะไรต่อคะลูกตีข้าวเพื่ออะไรคะ
0: เพื่อนำไปรับประทานค่ะ
1: ตีข้าวเพื่อให้ข้าวนั้นหลุดออกจากรวงข้าวแล้วนำใส่กระสอบหรือเอาเก็บไว้นะคะในพื้นที่ที่เราจะเก็บไว้นั่นเองนะคะซึ่งในอดีตเด็กๆ เคยเห็นไหมคะในอดีตนั้นผู้คนจะนิยมชาวนานะคะจะนิยมนำข้าวมาตีเองนะคะแต่ปัจจุบันเด็กๆเห็นไหมคะปัจจุบันเห็นไหมคะไม่ค่อยมีแล้วนั่นเองนะคะเนื่องจากมีเทคโนโลยีนะคะที่สามารถนำมาใช้ในการสีข้าวนะคะทำให้ข้าวเปลือกนั้นหลุดได้ง่ายนั่นเองนะคะก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นลงนั่นเองการใช้คนนะคะมาตีข้าวแบบนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะหลุดนานกว่าจะเสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะคะทีนี้รูปภาพนี้ก็ทำให้เราเห็นอะไรลูก
0: เห็น
1: วิถีชีวิตของผู้คนนั่นเองนะคะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตและในปัจจุบันว่าแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่หนึ่งต่อไปกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองคุณแอนขอตัวแทนเลยลูกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองลองเล่าเรื่องจากภาพแนะนำตัวเองก่อนลูกหนูชื่ออะไรคะ
0: ชื่อข้าวหอมค่ะ
1: น้องข้าวหอมนะคะน้องข้าวหอมจะมาเล่าเรื่องจากภาพภาพที่สองนะคะข้าวหอมคะภาพที่สองนี้หนูลองเล่าเรื่องสิคะ
0: คุณยายกำลังประกอบอาหาร
1: คุณยายกำลังประกอบอาหารโดยมีอะไรอีกคะถ้าเด็กๆสังเกตเห็น
0: ครกค่ะ
1: ครกมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารใช่ไหมคะหนูสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
0: หม้อค่ะ
1: หม้ออะไรบ้างคะ
0: ถังขยะค่ะ
1: ถังขยะเอ๊ะเด็กๆคะลองสังเกตสิ่งที่คุณยายนะคะใช้ในการประกอบอาหารอย่างเช่นเตาถ่านหรือไม้ฟืนในอดีตผู้คนใช้เตาถ่านและไม้ฟืนในการทำอาหารในการก่อไฟนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันก็อาจจะมีแต่ในอดีตนั้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะยังเข้าไม่ถึงมากไฟฟ้าต่างๆก็ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันนะคะเวลาประกอบอาหารก็จะใช้เตาถ่านเตาฟืนนะคะในการใช้ในการประกอบอาหารหรือก่องไฟนั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะคะ ภาพที่3ซึ่งกลุ่มที่3ครูแนนให้ภาพ3กับกลุ่มที่5ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเด็กๆลองสังเกตภาพที่3พร้อมกันค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกมองที่ภาพที่3เด็กๆคะภาพที่3นี้เด็กๆเห็นอะไรเห็นอะไรคะเด็กกำลังอาบน้ำเอ๊ะหนุ่มๆ2คนกำลังอะไรเอ่ยเขาต้องโยกน้ำให้น้ำไหลออกมาเด็กๆเคยเห็นหรือเคยไปเล่นไหมคะ
2: เ
1: คยเหรอคะน้องอะไรนะแนะนำตัวค่ะน้องใบหม่อนเหรอคะน้องใบหม่อนนะคะได้ภาพอะไรเอ่ย
0: ภาพเล่นน้ำค่ะ
1: ภาพที่3ภาพนี้ค่ะภาพที่หนูได้อ่ะภาพนี้คนละภาพกับที่อยู่หน้าจอ
0: แม่น้ำอยู่แม่น้ำ
1: ภาพนี้ก็คือผู้คนกำลังขายของโดยใช้อะไรลูกใช้เรือในการพายเรือมาขายซึ่งในอดีตผู้คนก็จะใช้เรือในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะนิยมนำสินค้านำสิ่งของลงไปอะไรลูกลงไปอะไรลงไปขายนั่นเองนะคะโดยใช้เรือนั่นเองเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะภาพที่3นะคะซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มที่3ครูแนนบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เด็กๆกำลังสนุกสนานมีความสุขไหมคะดูจากท่าทางผู้คนแล้วมีความสุขไหมคะมีความสุขนั่นเองซึ่งภาพนี้คุณยายกำลังทำอะไรคะคุณยายกำลังอาบน้ำสระผมให้น้องผู้ชายส่วนผู้ชาย2คนหนุ่มๆ2คนกำลังโอ้โหน่าจะมีความสุขมากเลยนะคะกำลังโยกน้ำให้น้ำไหลออกมาเมื่อ20ปีก่อนที่คุณแอนเรียนในระดับประถมศึกษาน่าจะประมาณประถมศึกษาปีที่2ปีที่3นะคะในโรงเรียนของคุณแอนก็มีนะคะมีน้ำโยกแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณแนนกับเพื่อนๆก็จะชอบไปโยกให้น้ำไหลออกมานะคะสนุกมากเนาะใช่ค่ะแต่ปัจจุบันแทบจะไม่มีให้ใช้แล้วนะคะคุณแนนเรียกภาพนี้ว่าความสุขของในวัยเด็กนั่นเองนะคะดูจากทั้ง4คนมีความสุขไหมคะน่าจะสนุกสนานกันเลยนะคะต่อมาค่ะภาพที่4เขาแนนขอตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะมาดูซิกลุ่มที่4จะเล่าเรื่องจากภาพได้อย่างไรกลุ่มที่4

0: คะกลุ่มที่4เราเลื่อนจากภาพได้อย่างไรคะ
1: เป็นในอดีตครับ
0: ในอดีตเป็นอย่างไรคะจากภาพ
1: เขาไม่มีรถยนต์แบบตอนปัจจุบันครับ
0: ในอดีต

0: นักเรียนเคยเห็นอยู่ที่ไหนบ้างในปัจจุบันเราอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะแต่จะไม่ค่อยมีแล้วแต่ในอดีตนั้นผู้คนจะสัญจรไปมาโดยใช
1: ้ตามล้อถีบ
0: ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆผู้คนก็5ค่ะกลุ่มที่5ซึ่งจะได้ภาพที่เหมือนกันกับกลุ่มที่3นั่นเองนะคะไม่เป็นไรเลยครูแนนจะให้ทั้ง2กลุ่มเล่าเรื่องน่าจะเล่าเรื่องอาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะแนะนำตัวด้วยลูก
2: น้องวันใหม่ค่ะ
0: น้องวันใหม่นะคะน้องวันใหม่ลองเล่าเรื่องจากภาพสิคะ
2: ในอดีตพ่อค้าแม่ค้าจะขับเรือมาขายของค่ะ
0: จะนั่งเรือจะพายเรือมาขายของนะคะในปัจจุบันมีไหมคะ
2: ก็ยังมีอยู่ค่ะ
0: ก็ยังมีน้องวันใหม่เห็นอยู่ที่ไหนคะ
2: ตลาดน้ำค่ะ
0: โอ้โหตลาดน้ำเก่งมากเลยค่ะในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในตลาดน้ำใช่ไหมคะก็จะมีแม่ค้าพ่อค้านำสินค้าพายเรือมาขายให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะวิถีชีวิตแบบนี้ก็ยังมีอยู่แต่มีมากไหมคะไม่มากนั่นเองมีแค่เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นที่เป็นจุดท่องเที่ยวนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทั้ง5กลุ่มเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเรื่องราวจากในภาพทั้ง5ภาพนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เราสามารถพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะอาจจะเป็นภาพที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตของเราที่ผ่านมาอย่างเช่นไปเที่ยวกับครอบครัววิถีชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ในสมัยอดีตที่เราไม่เคยเจอนะคะก็สามารถเล่าเรื่องราวหรือทำให้เรารู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัวได้อย่างคุณพ่อคุณแม่ในอดีตมีวิถีชีวิตที่ใช้ตะเกียงในการให้ความสว่างนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีรูปภาพหรือภาพถ่ายมาให้เราดูนะคะก็สามารถเล่าเรื่องราวรู้ประวัติความเป็นมาได้นั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วครูแนนได้สอนเกี่ยวกับอะไรคะครูแนนได้สอนเกี่ยวกับอะไรคะการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยครูแนนสอนไปในเรื่องของสูติบัตรนะคะสูติบัตรหรือใบเกิดเราสามารถทราบข้อมูลของเราและครอบครัวของเราได้จากสูติบัตรทุกคนต้องมีนะคะสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่ง3หลักฐานนี้เราได้เรียนมาแล้วนั่นเองเราสามารถสืบค้นได้ว่าเราอาศัยอยู่ที่ใดเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะนับถือศาสนาอะไรเราก็สามารถสืบค้นได้จาก3หลักฐานนี้นะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้จากภาพถ่ายภาพถ่ายในชีวิตประจำวันของเราก็สามารถเล่าเรื่องราวเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตปัจจุบันหรือได้บันทึกกิจกรรมต่างๆของคนในครอบครัวนะคะก็เป็นความเป็นมาของตนเองและครอบครัวด้วยต่อมา5สิ่งของเครื่องใช้นะคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านเรือนของเราอาจจะมีตกทอดมาจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เราอาจจะไม่ได้ใช้แต่เป็นสิ่งที่สามารถเล่าประวัติความเป็นมาของครอบครัวได้ว่าในอดีตครอบครัวของเราประกอบอาชีพอะไรในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรนั่นเองนะคะและสุดท้ายง่ายๆเลยนะคะวิธีการสืบค้นประวัติครอบครัวและของตนเองก็คือการสอบถามง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเราอยากรู้ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวมาจากที่ไหนก่อนที่เราจะมาอาศัยอยู่ตรงนี้เราเคยอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะคุณแนนเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยมาจากที่ต่างจังหวัดจนกว่าจะมาอยู่ที่อำเภอหัวหินนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันเราก็สามารถสืบค้นได้จากการสอบถามคนในครอบครัวได้นั่นเองนะคะเรามาดูภาพถ่ายภาพที่คุณแนนแจกให้นักเรียนทั้ง5ภาพเรียกว่าภาพถ่ายหรือรูปถ่ายใช่ไหมคะใช่ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรามีการถ่ายภาพ

0: พบันทึกภาพไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นอะไรฉันเคยไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราไปเที่ยวไปทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวเราจดเราบันทึกภาพถ่ายไว้ก็จะเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวได้นะคะฉันก็เคยไปทำกิจกรรมไปเล่นน้ำกับครอบครัวไปเที่ยวทะเลนะคะแต่ปัจจุบันนี้ปีนี้ฉันยังไม่ได้ไปเลยนะคะสามารถนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ต่อไปภาพอะไรคะเด็กๆน่ากลัวไหมคะน่ากลัวเอ๊ะเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือภาพน้ำท่วมซึ่งภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้วนะคะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2554ซึ่งเป็นปีที่เกิดน้ำท่วมอย่างหนักหลายจังหวัดในประเทศไทยนะคะปีพุทธศักราช2554เด็กๆเกิดหรือยัง
1: ย
0: ัง ยังเลยเด็กๆเกิดในปีพ.ศ.อะไรคะคุณแนนขอตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะนาเดียนาเดียเกิดในปีพุทธศักราชอะไรคะ
2: 2559ค่ะ
0: 2559ใช่ไหมคะซึ่งฟังนิดนึงซึ่งภาพนี้เกิดขึ้นก่อนที่เด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2จะเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดน้ำท่วมอย่างหนักนั่นเองนะคะน่ากลัวไหมคะหนูคิดว่าน้ำท่วมส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของผู้คนน้องวันใหม่ตอบว่าอย่างไรนะคะกลุ่มที่5นะคะเพื่อนๆตอบได้เลย
3: ประชาชนจะไม่มีอาหารกินค่ะ
0: ประชาชนจะไม่มีอาหารกินเพราะว่าอะไรลูกน้ำท่วมออกไปข้างนอกได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองกลุ่มที่4ค่ะ
4: ทำให้การจราจรขัดข้องครับ
0: ทำให้จราจรขัดข้องถูกต้องค่ะเพราะว่าน้ำท่วมเดินทางได้ไหมคะขับรถได้ไหมคะไม่ได้โอ้โหลำบากไหมคะลำบากมากเลยดังนั้นภาพเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนทำให้หลายๆจังหวัดนะคะชาวบ้านประชาชนทุกคนนะคะการดำเนินชีวิตก็ยากลำบากผู้คนต้องช่วยเหลือกันนั่นเองเนาะต่อมากำลังทำอะไรคะกำลังทำอะไรเอ่ยในสมัยก่อนจะใช้กระบือในการไถนาในปัจจุบันเด็กๆ เคยเห็นไหม
1: เคย
0: เคยเห็นมีด้วยเหรอคะในปั่นมีใช่ไหมคะซึ่งตอนที่คุณแนนเด็กๆอยู่เหมือนกันสมัยนั้นนะคะตอนที่คุณแนนยังเด็กๆคุณแนนเห็นยังมีอยู่นะคะที่ชาวบ้านใช้กระบือในการไถนาใช้แรงงานกระบือนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้หมู่บ้านของคุณแนนแทบจะไม่มีแล้วเพราะผู้คนใช้อะไรคะใช้รถไถนานั่นเองซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเห็นไหมคะภาพถ่ายสามารถเล่าเรื่องราวเห็นวิถีชีวิตของคนในอดีตไหมคะเห็นไหมเห็นสามารถนำมาเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ว่ามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพบ้านสมัยอดีตนะคะในอดีตนั้นผู้คนจะนิยมสร้างบ้านเป็นไม้ทั้งหลังแล้วก็มีระเบียงออกมานะคะแต่ในปัจจุบันนี้เด็กๆสังเกตเห็นบ้านเรือนสิคะเป็นแบบไหนไม่ผู้คนก็จะนิยมนำไม่ว่าจะเป็นไม้เหล็กหรือปูนมาสร้างบ้านใช่ไหมคะแต่ในอดีตดูสิคะผู้คนส่วนใหญ่ก็จะนำเอาไม้มาสร้างบ้านเป็นทั้งหลังเลยนะคะแต่ปัจจุบันเราจะนำไม้มาสร้างทั้งหลังนี้ได้ไหมคะก็ได้แต่ราคาไม้ค่อนข้าง

0: ที่จะสูงนะคะผู้คนก็จะนิยมนำวัสดุต่างๆมาใช้ในการทำบ้านมากกว่านั่นเองเนาะแล้วก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเมื่อสักครู่ก็จะเป็นในเรื่องของภาพถ่ายเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เราสามารถดูรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้โหคุณพ่อคุณแม่แต่งงานมีรูปภาพถ่ายไว้สมัยก่อนแต่งงานแบบเรียบง่ายชุดก็จะไม่เหมือนกับในปัจจุบันนะคะเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ต่อมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่ตกทอดมาในครอบครัวเช่นตู้เตียงพัดลมแบบเก่าเตารีดที่ใช้ถ่านนะคะก็สามารถเล่าเรื่องราวทำให้เราทราบว่าในครอบครัวของเรานั้นประกอบอาชีพอะไรอย่างเช่นขายของขายอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะสิ่งของเครื่องใช้คุณแนนเคยเห็นแต่คุณแนนไม่เคยใช้เด็กๆเคยเห็นไหมคะภาพนี้เก่งมากค่ะนั่นก็คือเครื่องพิมพ์ดีดใช้พิมพ์เอกสารครูแนนเห็นเคยเห็นแต่ครูแนนไม่เคยใช้นะคะใช่ค่ะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้ในอดีตปัจจุบันไม่มีใช้แล้วนะคะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในอดีตนั้นจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์เอกสารถ้าผิดก็คือเป็นยังไงลูกถ้าผิดก็ต้องพิมพ์ใหม่เนาะแก้ไม่ได้เพราะพิมพ์แล้วเอกสารมันก็จะขึ้นมาเลยถ้าเราพิมพ์ผิดนิดเดียวต้องพิมพ์ใหม่นะคะแต่ปัจจุบันเป็นยังไงเราพิมพ์เอกสารในคอมพิวเตอร์พิมพ์ปุ๊บๆๆเราสั่งปรินเตอร์ใช่ไหมคะสั่งปรินท์ได้ลบได้พิมพ์ใหม่ได้แต่ถ้าเราพิมพ์ดีดปุ๊บพิมพ์ไปเอกสารขึ้นมาถ้าผิดปุ๊บพิมพ์ใหม่เลยนะคะคุณแนนเคยเห็นแต่รุ่นของคุณแนนนั้นสมัยของคุณแนนยังไม่เคยใช้แบบนี้นะคะเราเคยเห็นหรือเปล่าอาจจะเคยเห็นตามพิพิธภัณฑ์นะคะที่เก็บรักษาไว้นะคะต่อมาเป็นอะไรคะจากเย็บผ้านั่นเองจากเย็บผ้าเล่าเรื่องได้อย่างไรคุณแนนขอยกตัวอย่างที่บ้านของพี่สาวคุณแนนเคยไปเรียนเป็นช่างตัดเย็บผ้าในปัจจุบันก็ยังมีเครื่องจักรเย็บผ้านี้อยู่ที่บ้านคุณแนนก็เคยถามคุณถามพี่สาวว่าพี่สาวเคยเป็นช่างเย็บผ้าหรอพี่สาวบอกว่าพี่สาวช่วงก่อนที่จะมาค้าขายเป็นแม่ค้าพี่สาวเคยไปเรียนอะไรเย็บผ้านะคะแล้วก็รับจ้างเย็บผ้าในชุมชนในหมู่บ้านของตนเองแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำอาชีพนี้แล้วเปลี่ยนมาทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายของชำนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งของที่เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของคนในครอบครัวได้นั่นเองนะคะว่าก่อนหน้านั้นเราทำอาชีพอะไรนะคะต่อมานักเรียนเคยเห็นไหมคะภาพนี้เป็นลักษณะเหมือนเตารีดเลยเป็นเตารีดถ่านนั่นเองในสมัยก่อนเราก็จะใช้เตารีดถ่านนะคะในการรีดผ้าให้เรียบสมัยก่อนนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ค่อยจะมีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะคะดังนั้นแล้วผู้คนก็จะใช้ถ่านที่จุดไฟแล้วทำความร้อนแล้วนะคะมาใส่ลงในเตารีดนะคะซึ่งเตารีดก็จะร้อนแต่เนื่องด้วยเตารีดแบบนี้ปรับระดับความร้อนได้ไหมคะไม่ได้คนในอดีตก็จะใช้ใบตองในการรองผ้าก่อนแล้วก็ค่อยรีดผ้าเพื่อป้องกันการไฟไหม้ผ้านั่นเองเพราะว่าความร้อนสม่ำเสมอไหมคะไม่สม่ำเสมอบางจุดก็อาจจะร้อนมากบางจุดร้อนน้อยแล้วก็มีการปรับระดับความร้อนไม่ได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่เราทราบจากสิ่งของเครื่องใช้นั่นเองต่อไปคืออะไรคะตะเกียงเนาะ ทำไมผู้คนในอดีตใช้ตะเกียงคะเพราะว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงใช่ไหมคะดังนั้นผู้คนก็จะใช้ตะเกียงในการให้ความสว่างนั่นเองเนาะในปัจจุบันนี้มีไหมลูกในปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีใช้แล้วเนาะแต่อาจจะมีให้เราเห็นบางบ้านอาจจะเก็บรักษาไว้เห็นไหมคะถ้าบ้านของนาเดียบอกว่าอยู่ที่บ้านหนูมีแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เก็บรักษาไว้นะคะอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าเก็บรักษาไว้และสามารถเล่าเรื่องราวในอดีตให้เราฟังได้ว่าสมัยก่อนครอบครัวของเราก็เคยใช้ตะเกียงในความสว่างนั่นเองเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะต่อมาคือทีวีหรือโทรทัศน์นั่นเองเคยเห็นไหมคะเคยเห็นในอดีตนั้นก็จะใช้ทีวีที่เล็กกระทัดรัดนะคะแต่ปัจจุบันเป็นยังไงลูกเป็นจอทีวีใหญ่ๆหน้าจอใหญ่นั่นเองนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจากอดีตถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนาเดียบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มีตะเกียงนี่แหละค่ะคือสิ่งของที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบันไม่มีการใช้แล้วแต่สามารถเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในอดีตได้เนาะต่อมาในเรื่องของการสอบถามการสอบถามง่ายนิดเดียวเราอยากทราบอะไรเราสอบถามคนในครอบครัวของเราคุณแนนอยากรู้ว่าในอดีตก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะมาทำอาชีพค้าขายคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคุณแนนก็สามารถไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้คนในครอบครัวได้แต่คุณแนนจะไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดได้ไหมคะเกี่ยวกับคุณแนนไม่ได้ใช่ไหมคะจะต้องเป็นคนในครอบครัวของเราญาติพี่น้องที่รู้จักตัวเรานั่นเองนะคะการสอบถามง่ายนิดเดียวท่านนาเดียอยากรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตของคุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามจากใครคะนาเดียสามารถสอบถามจากใครได้บ้าง
1: คนในครอบครัว
0: คนในครอบครัวเนาะสอบถามจากใครคะ
1: คนที่รู้จักค่ะ
0: คนที่รู้จักเราใช่ไหมคะเป็นญาติพี่น้องเราปู่ย่าใช่ไหมคะปู่ย่าตายายเราก็สามารถไปสอบถามได้เราอยากรู้เรื่องราวว่าตอนที่ผมเกิดมาผมตัวเล็กๆผมดื้อไหมครับตอนนั้นผมเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับผมตัวเล็กหรือตัวโตครับผมดื้อไหมครับสามารถสอบถามได้จากใครคะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังนั่นเองนะคะครูแนนจะให้ตัวแทนของห้องเรานะคะมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังซิจากในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยากเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังกลุ่มที่4คะตัวแทนจากกลุ่มที่4เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคะสามารถนำเรื่องราวของตนเองเล่าให้คุณครูฟังได้เลยนะคะน้องอะไรคะแนะนำตัวด้วยค่ะ
2: นโมครับ
0: น้องนโมนะคะมีเรื่องเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังคะ
2: กระเช้าตอนอดีตครับ
0: กระเช้าตอนอดีตเป็นอย่างไรคะ
2: เป็นกระเช้าไม้ครับ
0: เป็นกระเช้าไม
2: ้ที่ยังใช้ได้ครับ
0: ที่ยังใช้ได้อยู่ใช้ทำอะไรคะ
2: เล่นครับ
0: ใช้เล่นนะคะเป็นกระเช้าไม้ที่ใช้เล่นตอนเด็กๆหนูเคยเล่นใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แล้วหนูรู้สึกอย่างไรบ้าง
2: สนุกครับ
0: สนุกนะคะเป็นกระเช้าไม้เล่นกับเพื่อนๆสนุกมากเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แล้วยังไงต่อคะที่อยากหนูจะอยากเล่าให้เพื่อนๆฟัง
2: แล้วก็มีที่เล่นมุนกันครับ
0: เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเล่นในอดีตใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีการเล่นแบบนี้ไหมคะ
2: มี
0: อยู่ใช่ไหมคะเราก็ยังมีการเล่นอยู่แล้วหนูชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: นะคะหมดหรือยังคะเรื่องที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟัง
2: หมด
0: หมดแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนออกมาเล่าในเรื่องของกระเช้าในอดีตใช่ไหมคะเป็นของเล่นนั้นนักเรียนปลายทางเคยเล่นไหมคะเป็นกระเช้าแบบไหนเอ่ยหลายๆคนอาจจะเคยเล่นหลายๆคนอาจจะไม่เคยเล่นนะคะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะการละเล่นต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ก็นำมาสู่ถึงการดำเนินชีวิตของเราจากอดีตไปถึงปัจจุบันนั้นมีเรื่องราวให้เราได้เล่าสู่กันฟังเยอะแยะมากเลยนั่นเองนะคะในอดีตมีสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราทำให้เราเห็นถึงความเป็นมาของครอบครัวประกอบอาชีพอะไรมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหรือมีวิถีชีวิตแบบใดบ้างซึ่งสามารถดูถึงการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันได้นั่นเองค่ะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการสืบค้นประวัติความเป็นมาของครอบครัวจากการสอบถามสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาทำใบงานที่6เรื่องภาพถ่ายและสิ่งของเล่าเรื่องนั่นเองนะคะต่อมาค่ะให้นักเรียนติดภาพถ่ายหรือถ้านักเรียนไม่มีภาพถ่ายให้วาดภาพเรื่องราวที่ตนเองอยากจะเล่าได้เลยนะคะเป็นภาพถ่ายหรือรูปถ่ายที่มีความสำคัญกับตนเองและครอบครัวพร้อมเขียนบอกเล่าเรื่องราวจากภาพโดยใช้คำบอกช่วงเวลาที่ครูแนนเคยสอนไปแล้วนะคะต่อมาค่ะให้คุณครูแจกใบงานที่6เรื่องภาพถ่ายและสิ่งของเล่าเรื่องอธิบายคำชี้แจงกิจกรรมในใบงานให้นักเรียนฟังด้วยนะคะในใบงานของคุณแนนนะคะก็จะมีกรอบให้นักเรียนได้ติดรูปภาพนักเรียนนำรูปภาพมาติดหรือจะวาดภาพก็ได้นะคะต่อมาหลังจากที่เราติดรูปภาพหรือวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเกี่ยวข้องกับตนเองหรือครอบครัวที่เราอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังให้นักเรียนวาดภาพติดลงในกรอบได้เลยรวมทั้งนำเรื่องราวนั้นมาเขียนบรรยายนะคะว่าจากรูปภาพที่เรานำมานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นเหตุการณ์เรื่องอะไรนั่นเองนะคะเข้าใจหรือยังคะนักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจเอ่ยเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสงสัยในประเด็นไหนสอบถามคุณครูได้เลยนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนทำกิจกรรมลงในแบบฝึกหัดได้เลยนักเรียนปลายทางสามารถทำลงในสมุดต่างๆได้เลยนะคะหรือดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ค่ะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปที่หน้า59นะคะซึ่งเด็กๆยังไม่มีรูปถ่ายใช่ไหมคะเด็กๆสามารถวาดภาพได้เลย59ค่ะเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะลูกเด็กๆไม่เป็นไรค่ะตรงนี้มันจะมีข้อความตรงบอกว่าภาพถ่ายใช่ไหมคะไม่เป็นไรเด็กๆวาดลงได้เลยทับตรงข้อความนี้ได้เลยไม่เป็นไรหรือวาดตรงข้างๆได้เลยหรือถ้าใครอยากจะใช้เป็นรูปถ่ายเด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวก่อนแล้วนำรูปถ่ายมาติดได้59เด็กๆไม่ต้องใส่สนใจตรงข้อความที่อยู่ตรงกรอบนะคะไม่เป็นไรแล้วแบบฝึกหัดอยู่ไหนคะน้องเล็กที่เท่าไหร่ลูก น้องเล็กที่เท่าไหร่คะอันนี้ของหนูใช่ไหมคะอยู่กับคุณแนนเลขที่9กับเลขที่7มายังวันนี้7ยังไม่มา9ล่ะคะอ๋ออันนี้อ๋อมันเลขที่อีก
3: อันนี้เลขที่3
0: ค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆเขียนคำไหนไม่ออกสามารถถามเดินมาหาคุณแนนได้เลยนะคะว่าคำนี้เขียนยังไงนักเรียนอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือเล่าเรื่องราวอะไรให้เพื่อนๆฟังสามารถวาดภาพลงได้หรือเด็กๆอาจจะเว้นไว้มาติดรูปภาพก็ได้นะคะได้ได้ค่ะได้ ไม่ใช่ลูกหน้า59อันนี้มันสังคมหน้า59นะคะเด็กๆค่ะหน้า59นะคะ
3: วาดแกะสวย
0: ค่ะ
3: วาดแกะไม่เหมือนแกะ
0: วาดแกะไม่เหมือนแกะอันนี้หนูจะเป็นเรื่องราวอะไรคะลูก
3: ตอนที
0: ่
3: หน
0: ู
3: ขวบ
0: อ๋อตอนที่หนูเป็นตอนที่อยู่ตอนป.ไหนอนุบาลใช่ไหมอนุบาล2หนูไปเที่ยวไหนคะ
3: สวนส
0: ัตว์นะโอเคเลยวาดแล้วก็สามารถเขียนเล่าเรื่องราวได้เลยนะคะกลุ่มที่5ได้ไหมคะลูกได้เนาะลองฝึกการเขียนเล่าเรื่องโดยใช้คำบอกช่วงเวลาด้วยนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อวานเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะก็เป็นการใช้คำบอกช่วงเวลาได้ค่ะเดือนหน้าจะเป็นวันเกิดของฉันคุณแม่บอกว่าจะจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ฉัน
3: แต่ว่าเมื่อวานฉันไปเรียนเมื่อวานวันเกิด
0: ดีค่ะได้ค่ะเห็นไหมเราก็สามารถใช้คำบอกช่วงเวลาได้เราบอกว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดของฉันฉันตื่นเช้าๆมาตักบาตรทำบุญอย่างนี้ก็ได้เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายไหมคะมากมายเราเลือกมาสักหนึ่งเหตุการณ์ลูกเนาะค่ะค่ะคำว่าอะไรนะ
3: หลาย
0: หอลออายอหลายหอหีบโลลิงสระอายอยักษ์นะคะทีนี้เด็กๆคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆลองซึ่งในวันนี้ครูแนนก็ให้นักเรียนได้เล่าเรื่องราวจากภาพเห็นถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่เราสามารถเห็นได้จากการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีตจนมาถึงปัจจุบันของครอบครัวของเราแล้วนะคะในวันนี้เราก็ได้เล่าเรื่องราวไปแล้วสืบค้นข้อมูลเราสามารถสืบค้นข้อมูลจากสูติบัตรจากสำเนาทะเบียนบ้านจากบัตรประจำตัวประชาชนจากภาพถ่ายจากสิ่งของเครื่องใช้และการสอบถามนะคะเป็นการสืบค้นข้อมูลของเราจากหลักฐานเอกสารต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนั่นเองนะคะถ้านักเรียนอยากจะสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรืออยากรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราก็สามารถสืบค้นได้จากหลักฐานที่เราได้เรียนรู้กันมานี้นะคะครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะสามารถใช้หลักฐานเอกสารต่างๆนี้ให้เป็นประโยชน์กับตนเองรู้ข้อมูลของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าเราเกิดพัดหลงกับผู้ปกครองสามารถบอกข้อมูลกับคุณพี่ตำรวจได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะจะทำให้เรากลับไปหาผู้ปกครองได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานั่นเองในต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของลำดับเหตุการณ์ในครอบครัวใบงานที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องครอบครัวของฉันนั่นเองนะคะในวันนี้คุณแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กดีอยู่ในเด็กดีอยู่ใน
4: อยู่ดีจ้ะอยู่ดีจ้ะ
0: เด็กดีอยู่ในเด็กดีอยู่ใน
4: อยู่ดีจ้ะอยู่ดีจ้ะ
0: สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เล่นการพนันทุกครั้งครับวันนี้วิตามินข่าวขอยกข่าวการพนันมาให้เด็กๆได้รู้จักเพื่อจะได้เลือกว่าจะมีความสุขจากการพนันหรือมีความสุขจากตัวเองเราจะเล่นพนันกีฬาหรือเราจะเล่นกีฬาเราอยากได้ของจากการพนันหรือเราอยากได้ดีเพราะเราไม่เล่นการพนันอย่างไหนดีกว่าครับอย่างไหน

0: รางวัลเกลียดกว่า
1: สุขเพราะพนันหรือสร้างเองดีนะ
0: ความสุขไหนยั่งยืนกว่า
2: ชัยโยพ่อแม่ยังซื้อของเล่นให้พิมพ์แล้ว
3: แสดงว่าเป็นเด็กดีสอบได้ที่หนึ่ง
2: ไม่ใช่ครับพ่อแม่ผมได้เลขเด็ดมาครับขออะไรขอได้หมดเลยครับ
3: ที่ผ่านมาเคยมั่นใจแบบนี้ไหมครับ
2: เคยครับ
3: มั่นใจครั้งแรก
2: โอ้ตอนนั้นนะครับบ้านผมใหญ่ไม่เคยครับ
3: มีสระว่ายน้ำไหม
2: มีครับ
3: เรามั่นใจครั้งที่สอง
2: ย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งครับแค่หนึ่งชั้นหนึ่ง
3: สระว่ายน้ำ
2: เหลือแต่โอ่งนี่แหละพี่สุว่าไหมคะไม่มีใครมีความสุขจากการพนันได้หรอกค่ะการพนันมีได้ก็ต้องมีเสียวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็เสีย
3: อ
2: าทิตย์นี้ได้อาทิตย์หน้าก็เสียแต่ถ้าเราทำงานเองแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนน้อยได้เงินเดือนมากแต่เราก็ได้ทุกเดือนแน่ๆแล้วก็ไม่ต้องลุ้นด้วยค่ะ
3: จริงเน
2: า
3: ะ

0: เสียเหงื่อหรือเสียตังค์อย่างไหนดีกว่า
1: เป็นไรครับ
2: ก็ผมเชียร์แมนยูใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ถึงแล้วนะครับมันนำไป 2-0 นะคะ
1: แล้วครึ่งหลังล่ะครับ
2: แต่ครึ่งหลังตีไข่แตกครับ
1: 2-1 อย่างนี้ก็มีโอกาสเสมอ
2: แต่คู่แข่งสิครับตีไป 3-1 ครับผมยังไม่ยอมนะครับ
1: ครับ
2: แมนยูนะครับตีอีก 3-2 ครับ
1: 3-2 อย่างนี้จบเกมเป็นไงครับ
2: หมดเวลาสักต่อ
1: วันนี้ทีมที่เรารักแพ้คราวหน้าเชียร์ใหม่อาจจะชนะก็ได้ครับร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: ผมเอาค่าขนมนะครับไปแทงบอลทั้งอาทิตย์เลยครับ
1: เฮ้ยนี่แล้วอาทิตย์หน้าทำไงครับพิม
2: ก็หัวไม่มีข้าวแล้วอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหดูสิครับเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพโหสู้เลยสู้เลย
3: พี่ซุปขารักแมนยูชอบลิเวอร์พูลเชียร์เชลซีก็ต้องลงไปเล่นให้ปิ่งเขานะคะ
1: เออจริงจริงจริง
3: จีน่าว่าเสียเหงื่อเพราะกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับการ

0: ่งชิงโชคบ่อยๆรอคอยโชคชะตาอยากได้อะไรไม่ทำงานล่ะมันน่าภูมิใจมากกว่า
1: พี่สุครับอยากกินข้าวผัดอเมริกาหรือขนมปังฝรั่งเศสไหมครับ
2: ตอนนี้จะไปต่างประเทศเหรอครับ
1: ผมไปรอบโลกครับเขาจับประกาศชิงโชค
2: ทำไมพีมถึงมั่นใจขนาดนี้ว่าจะต้องได้รางวัลนะครับ
1: ก็พ่อผมซื้อบะหมี่ 1,000 กล่อง
2: ส่งไปชิงโชค
1: ครับ
2: มั่นใจมาก
1: ครับ
2: รู้ไหมครับว่าโอกาสที่คนจะถูกรางวัลจากการชิงโชคเนี่ยมีไม่ถึง 1% นะครับประมาณ 0.0001 อะไรประมาณเนี่ยโอกาสถูกน้อยมากพีมพีมครับ
1: อยากกินบะหมี่ลืมน้ำไหมครับ
2: ให้ฟรีเลยหรอ
1: ขายแซ่บแต่ไม่มีซองนะ
3: พี่ซุปขาการชิงโชคคือการรอคอยโชคชะตาค่ะการชิงโชคอะนะคะส่วนใหญ่แล้วได้แต่ชิงไม่เคยได้โชคหรอกค่ะ
2: การพนันนอกจากจะสร้างความเสียหายอย่างมากแล้วยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับเมื่อเรารู้จักเลือกและรู้จักปฏิเสธการพนันก็จะไม่สามารถมาทำร้ายเราได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อน

0: เรียนคิดเขียนเสียก่อนจะตายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับเด็กๆสบายดีไหมลูก
2: สบายดี
0: สบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะใครจะตอบคุณครูได้บ้างครับวันใหม่ลูกวันใหม่จากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: การตั้งบวกค่ะ
0: การตั้งบวกใช่ไหมลูกเจ้านายลูกอาจจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกเล็กน้อย
4: การตั้งบวกแบบมีการทดค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยทั้งวันใหม่และเจ้านายเลยนะครับเยี่ยมมากนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกมีการทดใช่ไหมครับในตอนที่2ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเวลาที่เราจะไปซื้อของนะตามร้านสะดวกซื้อหรือตามร้านค้าต่างๆนะครับของบางอย่างอาจจะทำไมลูกของบางอย่างอาจจะทำไมอาจจะมีจำนวน3หลักใช่ไหมอาจจะมีจำนวน2หลักก็ได้ใช่ไหมครับหมายถึงราคานะลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการหาผลบวกไปช่วยใช่ไหมว่าอ๋อถ้าของราคาชิ้นที่1ราคาเท่านี้ชิ้นที่2ราคาเท่านี้เราจะจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะครับแต่ถ้าของมีสัก3ชิ้นเราจะทำอย่างไรมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะถ้าเรามีของ3ชิ้นเราจะหาผลบวกนั้นได้อย่างไรนะครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนะซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องหาผลบวกของจำนวน3จำนวนได้นะอย่างที่2ต้องแก้ปัญหาได้นะครับและสุดท้ายนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาอธิบายออกมาพูดออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่การทบทวนการหาผลบวกนะของจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100กันก่อนนะครับมาดูข้อแรกลูกอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3คุณครูจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองใช้ความรู้พื้นฐานของตนเองในการหาผลบวกของข้อนี้สิครับว่าเราจะทำอย่างไรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับลองลงมือเลยลูกลองเขียนซิว่า6บวก8บวก4เท่ากับจำนวนใดและออกมานำเสนอว่าเราใช้แนว

0: คิดอะไรในการหาคำตอบนะครับเราใช้วิธีอะไรแล้วนำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนหรือยังไงนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยนะครับคุณครูจะดูด้วยนะเราใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนะเราใช้วิธีการใดนะนำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนนะครับไม่มีคะแนนยังไม่มีคะแนนเพราะยังอยู่ขั้นทบทวนอยู่นะตอนนี้รอกลุ่มที่1สักเล็กน้อยปลายทางลูกหวังว่าคงทำกันได้มีจำนวนอยู่3จำนวนใช่ไหมจำนวนที่1บวกจำนวนที่2บวกจำนวนที่3เราจะนำจำนวนใดบวกกันก่อนดีนะครับให้นักเรียนลองใช้ความรู้พื้นฐานเพื่อหาคำตอบว่าผลบวกของ6บวก8บวก4เท่ากับจำนวนใดนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่จะออกมานำเสนอจะเป็นกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดก่อนกลุ่มที่2มาลูกออกมานำเสนอ2คน2คนธนพรมากับชนาการมาคำตอบของเราคือเท่าไหร่คำตอบของเราคือเท่าไหร่ลูก
1: 18ค่ะ
0: 18เราคิดอย่างไร
1: ใช้6บวก8ค
0: ่ะ6บวก8ได้เท่าไหร่ลูก6บวก8อ๋อนำ6บวก8ก่อนใช่ไหมครับได้14นะนำ6บวก8ได้14แล้วทำอย่างไรต่อครับแล้วทำอย่างไรต่อแล้วทำอย่างไรต่อลูก
1: ใช้
0: นำ6ใช่ไหมบวก8ได้14ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอย่างไรต่อลูก
1: แล้วพอเราบวกได้14แล้วก็เอา4บวก4ค่ะ
0: นำ14บวก4ใช่ไหมนำผลบวกที่ได้เมื่อสักครู่นี้บวกกับ4ใช่ไหมครับเป็น18นั่นหมายความว่าเพื่อนใช้วิธีการอะไรนำจำนวนอะไรเอ้อลูกนำจำนวนแรกบวกจำนวนที่2แล้วนำผลบวกที่ได้บวกจำนวนที่3นั่นเองนะครับคำตอบตรงไหม
2: ตรง
0: ใครมีวิธีอื่นบ้างใครมีวิธีอื่นบ้างลูกเอามือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งประมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ก่อนเยี่ยมมากนะครับคุณครูสังเกตว่าคุณครูสังเกตว่ากลุ่มที่5ลูกใช้วิธีการที่แตกต่างจากเพื่อนไหนเอาออกมาดูซิมาลูกมาเรานำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนำ6บวก8ไปแล้วเราเอาอะไรบวกอะไรกันก่อนดี
3: 6บวก4ค่ะอ๋อ
0: เรานำ6บวก4ใช่ไหมไหนตรงไหนเอ่ยอันนี้นะนำ6บวก4ใช่ไหมได้เท่าไหร่ลูก6บวก4
3: ได้10ค่ะ
0: อ๋อ6บวก4ได้เท่ากับ10แล้วยังไงต่อลูก
3: แล้วก็บวก8ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็บวก8ได้เป็นเท่าไหร่นะลูก
3: ได้เป็น18ค
0: ่
3: ะ
0: ได้เป็น18คำตอบตรงไหมลูกตรงเลยเอาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากและกลุ่มถัดไปที่แนวคิดไม่เหมือนเพื่อนมีกลุ่มใดอีกไหมกลุ่มใดอีกไหมเอ่ย

0: ่ะมาดูกันนะกลุ่มที่4ลูกเราใช้แนวคิดแบบใดกลุ่มที่4ลูกตอบกับไมค์ก็ได้ลูก
1: บวกครับ
0: เรานำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อน
1: 6บวก4
0: อ๋อนำ6บวก4แล้วยังไงต่อได้10ใช่ไหมแล้วเราค่อยบวกอะไร
1: 8ครับ
0: บวก8นะได้18ใช้แนวคิดเดียวกับกลุ่มที่5มีใครใช้แนวคิดอื่นบ้างมีอีกไหมตอนแรกแนวคิดแรกที่เพื่อนออกมานำเสนอกลุ่มที่2ออกมานำเสนอใช้จำนวนแรกบวกจำนวนที่2แล้วนำผลบวกที่ได้ไปบวกจำนวนที่3ใช่ไหมครับกลุ่มที่5ที่ออกมานำเสนอจะเห็นว่าเพื่อนนำจำนวนแรกบวกกับจำนวนสุดท้ายให้ครบ10ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยบวกจำนวนที่2ที่อยู่ตรงกลางก็จะได้คำตอบเช่นกันจะเห็นว่าแม้วิธีการจะแตกต่างกันแต่คำตอบที่ได้เป็นยังไงลูกเหมือนกันนะครับตรงกันได้คำตอบเท่ากันนะมาดูสรุปกันอีกสักเล็กน้อยนะเมื่อสักครู่นี้โจทย์บอกว่า6บวก8บวก4เท่ากับจำนวนใดนะครับวิธีแรกเราอาจจะบวกคู่แรกก่อนใช่ไหมนำจำนวนแรกบวกจำนวนที่2นั่นก็คือ6บวก8นะครับได้เท่าไหร่ลูก6บวก8
2: 14
0: ฉะนั้นเราก็นำผลบวกที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือจำนวนที่3นำ14บวก4ได้เท่ากับ18นั่นเองดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า6บวก8บวก4เท่ากับ18นะวิธีที่2นะครับวิธีที่2เราอาจจะบวกคู่หลังก่อนใช่ไหมนำ8บวก4ซึ่งวิธีนี้ยังไม่มีใครใช้แนวคิดนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะลูกสามารถใช้ได้เช่นกันนะครับนำ8บวก4ก่อนจะได้อะไรลูก8บวก4ใครตอบได้บ้าง8บวก4ได้เท่าไหร่ตะวันลูก8บวก4ได้เท่าไหร่ครับ
1: 12ครับ
0: 8บวก4เท่ากับ12เยี่ยมมากนะจากนั้นเรานำ12ไปบวกอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยปลื้มลูกปลื้มเรานำผลบวกที่ได้ไปบวกจำนวนใดลูก
1: 6ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับ12บวก6เท่ากับเท่าไหร่ลูก
1: 18ครับ
0: เท่าไหร่นะ
1: 18ครับ
0: 18เยี่ยมมากนะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ18นั่นเองนะและวิธีที่3ซึ่งมีคนใช้ไปแล้วมีกลุ่มที่5ได้ใช้ไปนั่นก็คือนำจำนวนแรกบวกกับจำนวนสุดท้ายก่อนนะเพื่อให้ได้ครบ10ไหมและบวกจำนวนที่เหลือนั่นก็คือค่อยบวก8ทีหลังนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเรานำ6บวก4ก็จะเท่ากับ6บวก4เท่ากับ10นะ10นะและนำ10บวกกับ8นั่นก็คือเท่ากับ18ก็ได้คำตอบเท่ากันนะจะเห็นว่าถึงแม้เราจะใช้วิธีการที่แตกต่างกันนะครับทั้ง3วิธีนี้ก็ได้คำตอบที่ทำไมกันลูกเท่ากันนั่นเองนะข้อสังเกตที่ได้นักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรบ้างลูกจากเราดูวิธีไปแล้ววิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ของโจทย์ข้อนี้นักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรบ้างครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับวันใหม่ลูกได้ข้อสังเกตอะไรครับ
1: วิธีมันแตกต่างกันแต่คำตอบมันเหมือนกันค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับใครได้อะไรอีกลูกข้อสังเกตอื่นมีอีกไหมใครได้อีกบ้างไหมนะน้ำโมลูก
1: การบวก2ครั้งครับ
0: การบวกมีการบวก2ครั้งยังไงลูกยังไงเอ่ย
1: มีตัวบวก2อันครับ
0: ไม่ใช่ตัวบวกนะเราจะไม่เรียกว่าตัวบวกนะลูก6บวก8บวก4เราบวกกัน3จำนวนใช่ไหมนะเราทำยังไงอ่ะมีจำนวนที่1บวกจำนวนที่2บวกจำนวนที่3เราหาวิธีการในการบวกยังไงลูกเราใช้วิธีการอะไรจะเห็นว่าเราเอาจำนวนแรกบวกจำนวนที่2ก่อนได้ไหมได้จะเอาจำนวนแรกบวกจำนวนที่3ก่อนได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ ได้แล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือใช่ไหมครับหรือจะเอาจำนวนที่2บวกจำนวนที่3ก่อนได้ไหมได้เช่นกันแล้วค่อยบวกจำนวน ที่1ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตที่ได้นั่นก็คือจะเห็นว่าการบวกจำนวน3จำนวนจะบวก2จำนวนใดก่อนก็ได้ใช่ไหมลูกนะแล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือที่ยังไม่ได้บวกผลบวกที่ได้จะเท่ากันนั่นเองนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปว่ามีจำนวน3จำนวนบวกกันอยู่ใช่ไหมจำนวนที่1บวกจำนวนที่2บวกจำนวนที่3นะครับก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าใช้วิธีการโดยจำนวนแรกบวกจำนวนที่2จำนวนที่2บวกจำนวนที่3ก่อนหรือจำนวนแรกบวกจำนวนที่3ก่อนแล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือก็สามารถที่จะได้คำตอบที่เท่ากันนั่นเองนะนักเรียนคิดว่าวิธีการหาผลบวกใดง่ายที่สุดดาเนียลูกวิธีที่เท่าไหร่นักเรียนคิดว่า
1: วิธีที่3ค่ะ
0: วิธีที่3นั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องไหมนะคิดว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมใครว่าวิธีที่3ง่ายที่สุดยกมือใครว่าวิธีที่3ง่ายที่สุดยกมือใครว่าวิธีอื่นมีใครคิดแตกต่างจากเพื่อนไหมที่ไม่ใช่วิธีที่3ตะวันลูกตะวันว่าวิธีไหนง่ายที่สุด
1: 2ครับ
0: วิธีที่2ง่ายสำหรับตะวันใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เพื่อนบอกวิธีที่3ใครบอกเหตุผลได้บ้างว่าทำไมถึงเลือกวิธีที่3ลูกปลื้มลูกทำไมเราถึงเลือกวิธีที่3ล่ะลูกเมื่อสักครู่นี้เหมือนเรานำจำนวนแรกบวกจำนวนสุดท้ายก่อนใช่ไหม
1: แล้วมันได้10ครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากอ๋อบวกกันให้ครบ10ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือใช่ไหมครับจะเห็นว่าวิธี3ง่ายที่สุดนะเพราะว่าอะไรลูกเพราะจับคู่จำนวน2จำนวนที่บวกกันแล้วครบ10ก่อนและทำให้ไปรวมกับจำนวนที่เหลือได้ง่ายนั่นเองนะพูดง่ายๆว่าเราคำนวณง่ายคิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปนะโจทย์ข้อนี้โจทย์ว่ายังไงอ่านพร้อมกันก่อนสิบสองบวกสิบเจ็ดบวกสิบสามเท่ากับจำนวนใดตอนนี้เราหาผลบวกของจำนวนกี่จำนวนเนี่ยลูกสามจำนวนเราลองใช้ความรู้พื้นฐานเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ทบทวนไปใช่ไหมจะเห็นว่ารอบนี้เป็นจำนวนสองหลักบวกกันใช่ไหมลูกเราได้คำตอบเท่าไหร่เราลองคิดดูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงมือคิดครับคิดลงในกระดานเลยลูกตอนนี้กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยนะมันคำตอบจะไม่ตรงกันด้วยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยเราลองโยงซิว่าเราจับคู่ใดก่อนนะกลุ่มที่เสร็จแล้วลองโยงให้ครูดูหน่อยโยงเส้นจับคู่ให้ครูดูหน่อยว่าเราบวกจำนวนใดก่อนนะโยงเส้นจับคู่ซิว่าเราจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนยังไงเอ่ยนำ12บวก17ก่อนแล้วค่อยบวก13ใช่ไหมโยงเส้นจับคู่ซิวันใหม่กลุ่มที่5ว่าบวกจำนวนคู่ใดก่อนนะกลุ่มนี้นำยังไงรอเพื่อนสักครู่หนึ่งได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่บวกสิได้เท่าไหร่ล่ะถูกแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ กลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอก่อนนั่นก็คืออ่ะชูป้ายก่อนชูป้ายอ่ะกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่4นักเรียนอย่าเพิ่งลบนะกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอก็ยังไม่ต้องลบนะบนกระดานนะมาลูกมา

0: 20ครับ
1: 17บวก13ได้เท่าไหร่นะ
0: 20ครับ
1: จริงหรือเปล่า17บวก13ได
0: ้30ครับ
1: 30นะแล้วก็นำไปบวกกับอะไร
0: 10ครับ
1: ชี้ให้เพื่อนดูนำไปบวกกับ12ได้เป็น30บวก12เป็น
0: 42ครับ
1: 42นะใครคิดแบบเพื่อนบ้างใครคิดแบบกลุ่มเพื่อนบ้างคือนำ17บวก13ได้30แล้วค่อยนำไปบวก12เป็น42กลุ่มที่2เหมือนเพื่อนกลุ่มที่5เหมือนไหมกลุ่มที่5เหมือนไหมลูกเหมือนไหมไม่เหมือนนะกลุ่มที่3เหมือนเพื่อนไหมเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นมีกลุ่มที่5กับกลุ่มที่1ที่ไม่เหมือนเพื่อนเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อย42กลุ่มที่5ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่5ออกมานำเสนอมารวดเร็วลูกมาเรานำอะไรก่อนลูกเรานำอะไรบวกอะไรก่อน
2: นำ12บวก13ค่ะ
1: นำ12บวก13แล้วยังไงต่อลูกได้เท่าไหร่12บวก13ได
2: ้15ค่ะ
1: 12บวก13ได
2: ้ได้25ค่ะ
1: ได้25นะครับ25บวกอีก17เป็น
2: เป็น42ค่ะ
1: เป็น42ใช่ไหมครับฉะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มนี้นำจำนวนแรกบวกจำนวนสุดท้ายใช่ไหมแล้วค่อยนำผลบวกที่ได้บวกจำนวนที่2หรือจำนวนที่อยู่ตรงกลางนะครับหรือจำนวนที่อยู่ตรงกลางนั่นเองใช่ไหมแบบนี้นะครับได้42นะครับปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่1ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่1บอกว่าคิดไม่เหมือนกลุ่มที่5แล้วก็ไม่เหมือนกลุ่มที่4ว่าแต่ใช้วิธีการใดกลุ่มที่1ลูกเราใช้วิธีการใดครับ
0: บวก
1: เรานำอะไรมาบวกอะไรกันเนี่ย
0: 10บวก10บวก10ค่ะ
1: อ๋อเพื่อนทำอย่างไรเนี่ยการที่นำ10บวก10บวก10แสดงว่าเพื่อนใช้ความรู้เรื่องอะไรเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า12คือ10กับอะไร
0: 10กับ2ค่ะ
1: 10กับ2 17ละลูก
0: 10กับ7ค่ะ
1: 13ละลูก
0: 10กับ3ค่ะ
1: 10กับ3แสดงว่าเราก็นำ10มาบวกกันกี่จำนวนเนี่ยลูก
0: 3จำนวน
1: 3จำนวนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 30ค่ะ
1: ได้เท่ากับ30แล้วยังไงต่อลูก
0: แล้วก็
1: นำอะไร
0: 2บวก7บวก3ค่ะ
1: เท่ากับ
0: 2ค่ะ
1: 2บวก7บวก3ได้เท่าไหร่ลูก
0: 12ค่ะ
1: ได้12แสดงว่าเราต้องเติมอะไรไปตรงนี
0: ้เลข1
1: เราต้องเติมตัวเลขไปให้ถูกต้องนะตรงนี้ต้องเติมตัวเลขอะไร
0: 1
1: ตัวเลข1ลงไปนะครับแบบนี้นะเติมตัวเลข1ลงไปนะครับได้เป็น12นะ12นะครับชัดนิดนึง12นะและทำอย่างไรต่อลูก
0: ทด1ที่หลัก10ค่ะ
1: เราก็นำอะไรมาบวกกันได้เลยเนี่ยลูกนำ12บวกอะไร
0: 12บวก30
1: ได้เท่ากับ
0: ได้เท่ากับ42ค่ะ
1: 42นั่นเองนะครับเราก็ตอบได้เลยเจนว่าเพื่อนคิดแบบความใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองนะเยี่ยมมากประมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่1เยี่ยมมากนักเรียนครับเจนว่ากลุ่มที่ออกมานำเสนอเจนว่าใช้วิธีการต่างกันไหมลูกต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบหน่อยครับต่างกันไหม
3: ต่
1: างกันแต่คำตอบที่ได้เป็นยังไงลูกเท่ากันนั่นเองนะครับมาดูสรุปสักเล็กน้อยนะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าโจทย์คือ12บวก17บวก13เท่ากับจำนวนใดใช่ไหม

0: ธีแรกเราอาจจะบวกคู่ที่ผลบวกได้ครบ10ก่อนแล้วบวกจำนวนที่เหลือนั่นก็คืออาจจะนำ17บวก13ก่อนได้เท่าไหร่ลูก17บวก13เท่ากับ30เห็นไหมได้30ใช่ไหมลูกแล้วเรานำผลบวกที่ได้ไปบวกอะไรต่อครับนำผลบวกที่ได้ไปบวก12ซึ่งเท่ากับ42เท่ากับ42นั่นเองดังนั้น12บวก17บวก13จึงเท่ากับ42เท่ากับ42นะนักเรียนสังเกตไหมคำว่าผลบวกครบ10คืออะไรลูก17บวก13เนี่ย7บวก3มันได้อะไรลูก
1: 4
0: ได้10ใช่ไหมแล้วก็บวกอีก10อีก10เป็น30นะถ้าเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับอธิบายให้ชัดเจนนะวิธีที่2เราอาจจะบวกคู่แรกก่อนคู่แรกคู่ไหนก็คือจำนวนที่1กับจำนวนที่2ก่อนใช่ไหมได้เท่าไหร่เนี่ยลูก12บวก17 12บวก17ได้เท่าไหร่ครับ
1: 29
0: ได้เท่าไหร่นะครับนโม
2: 29ครับ
0: ได้เท่ากับ29นั่นเองนะครับและนำ29ไปบวกได้เท่าไหร่ใครตอบเป็นครูได้บ้าง42นั่นเองนะดังนั้นก็สรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ42นะครับและวิธีที่3นะเราก็อาจจะบวกจำนวนแรกกับจำนวนสุดท้ายก่อนนะครับซึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก12บวก13 12บวก13ได้ใครตอบเป็นครูได้บ้างนะ12บวก13ได้เท่าไหร่นะดาเนียลูกได้
2: 25ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อย12บวก13เท่ากับ25นะจากนั้นทำอย่างไรต่อครับใครตอบเป็นครูได้บ้างวันใหม่ลูกเรานำ12บวก13เท่ากับ25แล้วเราต้องทำอะไรต่อลูก
2: 25บวก17ค่ะ
0: 25บวก17ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ42นั่นเองนะดังนั้นก็สรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ42นะครับนักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรบ้างจากที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้ใครตอบเป็นครูได้บ้างตะวันลูกได้ข้อสังเกตอะไรครับตะวันได้ข้อสังเกตอะไรบ้างลูก
3: คิดแตกต่างกันครับ
0: อะไรเอ่ย
3: คิดแตกต่างกันครับ
0: อ๋อได้แนวคิดแตกต่างกันใช่ไหมใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างครับประกรณ
4: ์ข้อสังเกตการบวกจำนวน3จำนวนครับ
0: การบวกจำนวน3จำนวนยังไงต่อลูกแล้วจะหาได้ยังไง
4: หาได้เราเอา2จำนวนมาบวกกันก่อนครับ
0: 2จำนวนใดก็ได้ใช่ไหม
4: ครับ
0: อ๋อนำ2จำนวนใดมาบวกกันก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยบวกจำนวนที
4: ่แล้วค่อยเอาจำนวนที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่3ครับ
0: ก็คือไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นเองนะครับเยี่ยมมากที่ยังไม่ได้บวกนะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากใครได้ข้อสังเกตอะไรอีกบ้างครับมีไหมวันใหม่ลูกวันใหม่ได้ข้อสังเกตอะไรบ้างครับ
5: ที่แตกต่างแต่ผลบวกก็ยังเหมือนกันเช่นเดิมค่ะ
0: ไหนนะอีกครั้งหนึ่ง
5: วิธีมันแตกต่างแต่ผลบวกก็ได้เหมือนกันเช่นเดิมค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าการบวกจำนวน3จำนวนนะจะบวก2จำนวนใดก่อนก็ได้แต่ว่าหากมีคู่ที่บวกกันได้เป็นจำนวนครบ10ก็ให้บวกคู่นั้นก่อนแล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือก็จะทำให้ง่ายต่อการคำนวณนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการมีหลากหลายวิธีเลยเราก็เลือกวิธีที่ถนัดและอาจจะได้คำตอบที่รวดเร็วฉะนั้นแล้วการฝึกทักษะในการบวกไม่ว่าจะเป็นการบวกจำนวน3จำนวนถ้านักเรียนรู้วิธีการและสามารถที่จะเลือกได้ว่าวิธีการไหนที่เราถนัดและได้คำตอบที่รวดเร็วที่สุดนักเรียนก็จะ

0: สามารถหาผลบวกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเรามีวิธีการอื่นหรือไม่วิธีการนี้คุณครูอยากจะบอกว่ามีกลุ่มที่นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วด้วยนักเรียนลองเดาซิว่าน่าจะเป็นกลุ่มใดน้ำโมลูกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มใดลูก
1: กลุ่มหนึ่งครับ
0: กลุ่มหนึ่งนำเสนอวิธีการคิดโดยใช้อะไรใครจำได้บ้างเหมือนครูจะแอบเฉลยไปเล็กน้อยแล้วดาเนียลูก
2: ส่วนย่อยกับส่วนรวมค่ะ
0: อ๋อใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมครับนักเรียนยังจำเพลงได้ไหมจำได้ไหมถ้าจำได้ให้ลุกขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจำได้ไหมส่วนรวมส่วนย่อยอยู่ตรงไหนนะตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งส่วนรวมอยู่ที่หัวใช่ไหมพร้อมกันนะ1 2 3ส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมได้ไหมอีกหนึ่งครั้งนะเอาใหม่นะตัวตรงส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมอีกหนึ่งครั้งส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมเช่นจำนวน16 16 16แยกออกเป็น10กับ6 10กับ6 10กับ6 10กับ6รวมกันเป็น16เข้าใจไหมลูกเข้าใจนะทางต้นทางและปลายทางนั่งที่ได้ครับฉะนั้นแล้ววิธีการอื่นที่จะใช้ในการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนั่นก็คือวิธีการอะไรใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองมาดูกันนะเราใช้ยังไงเอ่ย12 12 12แยกออกเป็น10กับ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าก็แยกออกมาเป็น10กับ2 12เป็นส่วนรวมนะครับจำนวนที่เป็นส่วนย่อยนั่นก็คือ10กับ2เยี่ยมมากนะส่วนย่อย2ส่วนรวมกันได้ส่วนรวมนะนั่นก็คือ10บวก2เท่ากับ12นั่นเองมาดู17 17 17แยกออกเป็นเยี่ยมมาก10กับ7นั่นเองนะครับไหนยากไหมลูกใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมไม่ยากเลยต่อไปใครจะตอบคุณครูได้บ้าง13แยกออกเป็นอะไรดีนะมือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกเจ้านายลูกเจ้านายตอบคุณครูหน่อย13 13 13แยกออกเป็น
2: 1กับ3
0: 10กับ3เยี่ยมมากเอาปรบมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะครับก็แยกออกมาเป็น10กับ3นั่นเองและเราทำอย่างไรต่อดีล่ะลูกวันใหม่ลูกเราแยกส่วนย่อยออกมาเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงต่อลูก
2: 10บวก10บวก10บวก10ค่ะ
0: 10บวก10บวก10ใช่ไหมบวกกัน3จำนวนนะจะได้เท่ากับ
3: 30
0: นั่นเองนะหวังว่าปลายทางน่าจะเข้าใจนะครับเราก็นำ10บวก10บวก10เท่ากับ30ตอบ30เลยได้ไหม
3: ได
0: ้เพราะอะไรปลื้มลูกเพราะอะไรครับทำไมเราไม่ตอบ30เลยล่ะ
2: เพราะยังไม่ได้บวกหลักหน่วยครับ
0: เรายังไม่ได้บวกกับอะไรลูกส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งของแต่ละจำนวนใช่ไหมต้องนำอะไรบวกอะไรกันก่อนครับ
2: 7กับ
0: 3ใครตอบคุณครูได้บ้างปลื้มปลื้มลูกต้องนำอะไรบวกอะไรบ้าง
2: 7กับ3ครับ
0: 7บวก3บวกอะไรอีก
2: บวก2ครับ
0: เยี่ยมมาก

0: หรือจะได้ว่า7บวก3บวก2เท่ากับ10บวก2นั่นเองปลื้มเลือกที่จะนำ7บวก3ก่อนเพราะอะไร
1: เพราะมันได้10พอดีค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะครับเพราะได้ครบ10พอดีจะได้คิดง่ายๆไงเยี่ยมมากก็จะเท่ากับอะไร10บวก2ได้12นะหรือเราอาจจะทำไมลูกเราอาจจะนำค้างไว้อย่างนี้ก่อน10บวก2แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยทำไมลูกนำ30มาบวก10ก็จะได้40แล้วค่อยบวกกับ2ก็จะเท่ากับ42ได้เช่นกันเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมลูกไม่ยากเลยนะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าวิธีการที่4เราใช้ความสัมพันธ์ของอะไรนะใครตอบชื่อได้บ้างชื่อเต็มขอชื่อเต็มคุณครูสอนมาหลายชั่วโมงแล้วชื่อนี้ใครตอบได้บ้างครับชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์เราใช้วิธีการอะไรเนี่ยลูก
2: แยก10กับหน่วยครับ
3: ความสัมพันธ
2: ์10กับหน่วย
0: อะไรนะ
2: ความสัมพันธ์10กับหน่วย
0: ความสัมพันธ์ของ
2: 10กับหน่วย
0: ยังไม่ใช่นะใครจะช่วยเพื่อนได้บ้างนะปกรณ์ลูกปกรณ์ช่วยเพื่อนหน่อยปกรณ์ใช้วิธีการอะไรเนี่ยลูกสรุปวิธีที่
3: ความสัมพันธ์ของจำนวนครับ
0: ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ
3: ส่วนย่อยส่วนรวมครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะเราเรียกว่าใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเราจึงสามารถสรุปได้นะว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ42นั่นเองมาดูข้อที่3ลูกนะข้อนี้ผลบวกเกิน100แล้วนะข้อนี้ผลบวกเกิน100นะเราจะทำอย่างไรดีนะมาดูโจทย์กันก่อนมีอะไรบ้างลูก
4: 20
0: บวก60
4: บวก
0: 40เท่ากับจำนวนใดถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือคิดข้อนี้เลยครับกลมที่4เสร็จเรียบร้อยนำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนโยงให้ครูดูหน่อยกลมที่2เรียบร้อยนำจำนวนใดบวกจำนวนใดโยงให้ครูดูหน่อยกลมที่3เรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วชูป้ายขึ้นนะชูขึ้นนะครับกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมกลุ่มที่1รอกลุ่มที่1อยู่นะได้เท่าไหร่ครับตัวตรงนะตัวตรงวางกระดานลงกลุ่มที่4ออกมานำเสนอก่อนลูกแม่เรียบร้อยที่สุดเรียบร้อยที่สุดนะมาลุกมาเรานำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อน
2: 60บวก40ครับ
0: อ๋อเรานำ60บวก40ก่อนเพราะอะไรเราทำไมถึงเลือกที่จะนำ60บวก40ก่อน
2: เพราะได้100เร็วสุดครับ
0: อ๋อเพราะว่าบวกกันแล้วครบ100ใช่ไหมครบ100นั่นเองแล้วยังไงต่อลูก
2: แล้วก็บวก20ครับ
0: เป็น
2: 120ครับ
0: เป็น120นะครับถูกต้องไหมกลุ่มใดได้เท่าเพื่อนและใช้วิธีการเดียวกับเพื่อนยกมือกลุ่มที่2ใช้วิธีการเดียวกันนะกับเพื่อนนะกลุ่มที่3แล้วลูกใช้วิธีการเดียวกับเพื่อนไหมวิธีการเดียวกันไหมวิธีการเดียวกันนะคำตอบเท่ากันนะ120นะครับแล้วกลุ่มที่5แล้วลูกใช้วิธีการเดียวกันกับเพื่อนไหมไม่ใช่นะ

0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยมากต่อไปกลุ่มที่ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่5ออกมาลูกกลุ่มที่5นะออกมาอย่างรวดเร็ว1 2 3เพิ่มลูกกับวันใหม่ไหนบอกว่าไม่ใช้วิธีเดียวกับเพื่อนไหนเรานำอะไรบวกอะไรก่อน
1: เอา60บวก40ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหมือนเพื่อนเลยเหมือนกลุ่มที่4เมื่อสักครู่นี้เลย60บวก40ได้
1: 100
0: ค่ะได้100แล้วทำยังไงต่อลูก
1: แล้วบวก20
0: อ๋อบวก20ได้เท่าไหร่ลูก
1: 120ค่ะ
0: เยี่ยมมากถึงจะใช้วิธีการเดียวกับเพื่อนก็สามารถที่จะนำเสนอได้ชัดเจนปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1กันบ้างว่ากลุ่มที่1จะใช้วิธีการใดนะครับกลุ่มที่1ลูกมาลูกมาเขียนสวยงามมาเลยนะยิ้มมาแต่ไกลอ่ะเราทำยังไงลูกเราทำยังไงกลุ่มที่1ลูก
1: เอา20บวก60
0: อ๋อเอาจำนวนที่1บวกจำนวนที่2ก่อนใช่ไหม
1: ใช่
0: ได้เท่าไหร่ลูกชี้เพื่อนดูได้80ใช่ไหมแล้วทำยังไงต่อลูก
1: แล้วก็80บวก40ค่ะ
0: 80บวก40ได
1: ้120ค
0: ่ะได้120นั่นเองแสดงว่าเราก็บวกเรียงกันไปเนาะจำนวนที่1บวกจำนวนที่2นำผลบวกที่ได้บวกจำนวนที่3นั่นเองเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากให้เราช่วยกันพินิจพิเคราะห์ว่าวิธีการใดน่าจะง่ายที่สุดจากที่เพื่อนออกมานำเสนอใครว่าวิธีการใดง่ายที่สุดที่เพื่อนออกมานำเสนอตะวันลูกคิดว่าวิธีการของกลุ่มใดง่ายที่สุดกลุ่มที
1: ่1ครับ
0: กลุ่มที่1ง่ายที่สุดมีใครให้ความเห็นต่างไหมมีไหมประกอบลูกคิดว่ากลุ่มใดง่ายที่สุด
2: กลุ่ม5ครับ
0: กลุ่ม5ใช่ไหมเพราะอะไรลูกเพราะอะไร
2: เพราะว่ากลุ่ม5เขาบวกทีละ10ครับ
0: กลุ่ม5เขาบวกกันให้ครบอะไร
2: ครบ100คร
0: ับ อ๋อให้ครบ100
2: และเอาหลักหน่วยมาบวกกัน
0: ครับแล้วก็ไปบวกจำนวนที่เหลือนะบวกกับจำนวนที่เหลือเยี่ยมมากปรบมือให้ประกอบหน่อยเยี่ยมมากนะครับมาดูกันนะนักเรียนจะเห็นว่า20บวก60บวก40เท่ากับจำนวนใดเราควรบวกจำนวนคู่ใดก่อนปลื้มลูกแล้วควรบวกจำนวนคู่ใดก่อนลูก
3: 60กับ40คร
0: ับ อ๋อ60กับ40ถูกต้องปรบมือปลื้มหน่อยเยี่ยมมากเหตุผลเพราะอะไรปลื้ม
3: เพราะมันได้ครบ100ครับ
0: เพราะว่าบวกกันแล้วได้100ใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะบวกกันแล้วครบ100แล้วทำไมอ่ะลูก
2: เอา20
3: มันจะได
0: ้100ทำให้เราทำไมคิดให้ทำไมลูก
3: คิดได้ง่ายขึ้นคร
0: ับ เยี่ยมมากนะปรบมือให้ปลื้มอีกครั้งนึงเยี่ยมมากคิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อ60รวมกับ40ได้100เมื่อนํา100ไปบวกกับจำนวนที่เหลือจะทำให้หาผลบวกผลบวกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะวิธีที่1มาดูนะเราอาจจะนำ60บวก40คือจำนวนที่2บวกจำนวนที่3ก่อนใช่ไหมครับจะได้100ใช่ไหมและนำ100บวกกับอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ20นะเป็นจำนวนที่ยังไม่ได้บวกจะได้เท่ากับ120ตรงกันเลยดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า20บวก60บวก40เท่ากับ120นะครับหรือวิธีที่2บวกคู่แรกก่อนวิธีการนี้กลุ่มใครใช้วิธีการนี้กลุ่มที่1นะกลุ่มที่2ด้วยไหมกลุ่มที่2ด้วยนะลูกใช้จำนวนแรกบวกจำนวนที่2แล้วค่อยบวกจำนวนที่3ก็จะได้ว่านำ20บวก10ก่อนเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ80นะครับแล้วค่อยนำ80บวก40ก็จะได้เท่ากับ120นะก็สามารถสรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ120นะครับวิธีที่3อาจจะนำอะไร

0: าจจะนำจำนวนแรกบวกกับจำนวนอะไรลูกบวกกับจำนวนสุดท้ายก่อนนะแล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือนั่นคือนำ20บวก40เท่ากับ60แล้วค่อยนำ60ไปบวกกับอะไรใครตอบได้บ้างดาเนียลูกดาเนียค่อยนำ60ไปบวกกับอะไร
1: 60ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากหวังว่าปลายทางน่าจะเข้าใจนะครับวิธีการที่3ก็นำจำนวนแรกบวกจำนวนสุดท้ายแล้วค่อยบวกจำนวนที่2นั่นเองนะก็จะได้เท่ากับ120สามารถสรุปได้เช่นกันว่าผลบวกของ3จำนวนนี้เท่ากับ120นะนักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างนโมลูก
1: 3ขั้นตอนแม้จะบวกไม่เหมือนกันแต่ก็ได้ผลบวกเท่ากันครับ
0: อ๋อใช้แนวคิดในการบวกหาผลบวกไม่เหมือนกันแตกต่างกันนั่นเองแต่คำตอบที่ได้ก็ยังคงเท่ากันใช่ไหมใครให้ข้อสังเกตได้เพิ่มเติมอีกบ้างมีไหมวันใหม่ลูก
2: วิธีแตกต่างกันค่ะ
0: อะไรนะ
2: วิธีแตกต่างกันค่ะ
0: วิธีแตกต่างกันและยังไงต่อลูก
2: ผลบวกก็ยังได้เท่าเดิมเหมือนกัน
0: อ๋อผลบวกก็ยังได้เท่ากันมีใครให้เพิ่มเติมอีกไหมปรบมือวันใหม่หน่อยใครได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมอะไรอีกไหมมีไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะตะวันลูกตะวันลูกตะวันตะวันลูกได้ข้อสังเกตอะไรจากการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนเมื่อสักครู่นี
1: ้การบวก3จำนวนคร
0: ับ ได้ข้อสังเกตว่าเวลาเราบวกทำไมลูกบวกนำจำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนก็ได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เยี่ยมมากประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าการจับคู่การบวกนะให้นักเรียนจับคู่บวกคู่ที่รวมกันได้ครบร้อยก่อนจะทำให้การหาผลบวกทำได้ง่ายขึ้นนะจะเห็นว่าจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเรานำอะไรมาบวกอะไรกันก่อนนะ60บวก40ใช่ไหมให้ได้ครบ100แล้วค่อยบวกจำนวนที่เหลือก็จะได้ผลบวกที่ง่ายขึ้นนะคิดได้ง่ายขึ้นคำนวณได้ง่ายขึ้นนั่นเองมาดูข้อสรุปกันนะข้อสรุปที่ได้นะนักเรียนจะเห็นว่าการบวกจำนวน3จำนวนสามารถทำได้โดยนำจำนวน2จำนวนมาบวกกันก่อนแล้วจึงนำผลบวกที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือแต่การนำจำนวน2จำนวนที่มีผลบวกเป็น100ให้ได้100อ่ะนะจะทำให้หาผลบวกได้ง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการคำนวณ นะครับซึ่งผลบวกที่ได้ก็ยังคงเท่ากันได้คำตอบเท่ากันนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมทั้งต้นทางและปลายทางในวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.7 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.7 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยจัดฝึกหัดที่ 2.7 ให้กับนักเรียนพร้อมอธิบายคำสั่งนะครับของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับแบบฝึกหัดก็หน้าตาเป็นแบบนี้ให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนะทำให้ครบนะครับทุกข้อเลยนะเป็นการบ้านนะลูกเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นั่นก็คือการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวกในตอนที่1นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ทำความเคารพ

0: เมฆน้องเมฆนี่ชอบซื้อของออนไลน์หรือเปล่า
1: โหพี่ผมชอบมากเลยครับคือแบบปกติก็ซื้อของออนไลน์ซะมากกว่าที่จะไปซื้อเดินไปเลือกซื้อเองด้วยซ้ำ
0: แล้วเวลาเราซื้อเราเจอปัญหาอะไรในการซื้อหรือเปล่า
1: คือส่วนมากปัญหาที่ผมเจอก็จะเป็นเจ้าของร้านตอบแชทช้าบ้างต้องทักไปถามเขาบ้างแล้วเขาก็กว่าจะตอบก็บางทีชั่วโมงนึง2ชั่วโมงบางทีข้อมูลที่เขาลงไว้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผม
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาของร้านค้าทั่วไปเพราะว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีทีมงานที่จะมาดูแลตัวอินบ็อกซ์หรือตัวร้านค้าออนไลน์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าพี่สร้างเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Civis AI Civis AI ก็มาจากคำสองคำก็คือชีวิตกับ AI เอาคำสองคำมาเล่นแล้วก็มาสร้างตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI Chatbot ก็คือตัวช่วยแม่ค้าออนไลน์ในการตอบคำถาม
1: ชีวิต AI ของพี่เนี่ยมันแตกต่างจากแชทบอทของ Facebook กับ LINE ยังไงครับ
0: สิ่งที่ Facebook กับ LINE ทำในช่วงแรกๆเขาเรียกว่า Auto Reply คือการตอบอัตโนมัติแต่ว่าแชทบอทก็เหมือนเป็น Beyond ที่ยิ่งกว่า Auto Reply อีกชั้นนึงอีกข้อนึงก็คือว่าเราเข้าใจแม่ค้าก็คือว่าเรารู้ว่าเวลาตอบปุ๊บเนี่ยลูกค้าอยากจะซื้อระบบ Auto Reply ที่มี Facebook กับ LINE ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถ lead ไปถึงการซื้อขายได้แต่ Chatbot เราสามารถแนะนำสินค้าได้อย่างเช่นลูกค้าอยากจะซื้อเสื้อผ้าอันนี้เราก็แนะนำบอกว่ามี3แบบอยากจะเลือกแบบไหนแล้วเขาสามารถกดซื้อได้ทันทีผ่านหน้าแชทอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้เขาสะดวกสบายขึ้นได้อันนี้ก็เป็นบริษัทพี่นะครับ Civis AI ก็เราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมีพนักงานประมาณ10กว่าคนนะครับการทำงานก็เป็นแบบสตาร์ทอัพแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยนี่ก็จะเป็นฝั่ง business ของเรานะครับก็หลักๆจะเป็นทีม Digital Marketing คือที่ดูแลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก็มีทีมที่เป็น Business Analyst ที่สามารถดูแลลูกค้าและสร้างแชทบอทให้ลูกค้า
2: เบื้องต้นเราก็คือจะรับ requirement มาจากลูกค้าก่อนว่าทำธุรกิจประเภทไหนต้องการแชทบอทเนี่ยในเชิงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาคำถามคำตอบที่ลูกค้าเนี่ยพบบ่อยๆค่ะมาก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างโฟลว์ในระบบหลังบ้านให้ลูกค้า
0: พอสร้างโฟลว์เสร็จอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะได้ตัวเหมือนแชทบอทเบื้องต้นแล้วว่าแชทบอทเขาเนี่ยเป็นบุคลิกเป็นยังไงแล้วก็ขายอะไรหลังจากนั้นเวลาลูกค้าเขาจริงๆเนี่ยเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็จะมาเข้าโฟลว์แชทที่เราสร้างโฟลว์แชทหมายความว่าทักทายสวัสดีแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยคำว่าถามราคาต่อด้วยคำว่าถามไซส์อะไรเงี้ยเราก็จะไปสร้างตรงนี้ให้พอหลังจากนั้นก็อาจจะมีคอมเมนต์จากลูกค้ามาบ้างทีมนี้ก็จะคอยดีลกับลูกค้าว่าโอเคต้องการปรับปรุงยังไงบ้าง
2: คือเบื้องต้นระบบมันไม่ได้เข้าใจยากแต่ต้องอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับเราเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ระบบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือฝ่าย IT หรือว่า engineer นะครับก็ฝ่าย IT แล้วเนี่ยจริงๆจะแบ่งย่อยๆไปอีกเป็น2ฝั่งก็คือที่เรียกว่า front end developer กับ back end developer นะครับ front end ก็จะดูแลที่เป็นหน้าตาของเทคโนโลยีทั้งหมดคือหน้าตาสิ่งที่คนเห็นสามารถกดปุ่มหรือคุยได้หรือเราเรียกว่า UI UX ที่คนสามารถ interact ได้ฝั่ง back end ก็คือดูระบบด้านหลังเลยระบบด้านหลังบ้านเวลาลูกค้ามีปัญหาก็ตามที่บอกว่าระบบตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ต้องการ support ตัวเนี้ยทีมนี้ก็จะช่วยในการ fix ระบบแล้วก็ทำให้ระบบมันดีขึ้นในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวพี่จะลองให้เมฆเนี่ยลองทำแชทบอทของตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะทำแชทบอทเนี่ยเราต้องลองสร้างเพจ Facebook ซึ่งเป็นร้านค้าของเราก่อนหลังจากนั้นพี่จะให้ติดตั้งแชทบอทลงไปในเพจนี้สมมติมีลูกค้ามาบอทก็จะตอบแทนเรานะครับสเต็ปต่อไปจะเห็นว่าเมื่อกี้แค่ประมาณ4สเต็ปเนี่ยเราสามารถได้แชทบอทตัวเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฉลาดบ้างแต่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเราลองกดเทสตัวนี้ทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือช็อปของเราสมมติมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะถามว่าสวัสดีคุณอาร์ตยินดีต้อนรับเข้าสู่เมคช็อปก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่เราสร้างเราก็จะเห็นว่าชอยข้างล่างเนี่ยคือ3อย่างที่เราสร้างเมื่อกี้ติดต่อแอดมินขายราคาเท่าไหร่ขายอะไรบ้างคราวนี้เรากดคำว่าขายอะไรบ้างแล้วก็ตอบว่ามีเครื่องดนตรีให้เลือกมากมายลูกค้าต้องการเครื่องดนตรีประเภทไหนอันนี้ก็คือจะเป็นการออโต้ต่อไปคราวนี้เราลองแกล้งพิมพ์ผิดดูตรงนี้เราลองพิมพ์คำอื่น
1: ๆขาย
0: จะเห็นว่าจริงๆบอทเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เป๊ะๆนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วบางทีคนพิมพ์ผิดแป้นพิมพ์มันอาจจะใกล้กันบอทมันก็ต้องพยายามเรียนรู้ตรงนี้ได้ว่าคำที่เราสอนเข้าไปเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สอนคำทุกคำเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสอนคำทุกคำแต่ว่าบอทมันก็ต้องเข้าใจคำที่มันใกล้เคียงตรงนี้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นในการทำแชทบอทเวลาทีมมาแก้ที่ทีมเสียดูเนี่ยก็จะไปรับรีควอร์เมนต์แบบลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นร้านค้าอะไรคำถามที่เจอคืออะไรบ้างแล้วก็ขายอะไรบ้างแล้วก็เอามาลงสินค้า
1: แล้วถ้าย้อนกลับไปตอนที่พี่อาร์ตเนี่ยเรียนที่ ICT มหิดลนะครับมันมีสอนพวกวิชาเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็ตอนนั้นจริงๆไม่ได้มี AI แบบเฉพาะเจาะจงแต่มีวิชาที่เป็นเราเรียกว่า Intro to AI ก็คือว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรู้จักกับ AI เขาก็จะเล่าตั้งแต่ว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มี AI เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมคนเล่นหมากรุกแข่งกับคอมแล้วทำคอมให้มันฉลาด ที่มันสามารถเล่นหมากรุกแข่งกับคนได้ตั้งแต่ตรงนั้นจนไปถึงมันพัฒนามาเป็น AI ที่สามารถเรียนรู้ได้เองเป็นที่เรียกว่า machine learning ตรงนั้นเบสิกตรงนั้นมันทำให้พี่เข้าใจเบสิกแล้วก็สามารถต่อยอดไปต่อได้พี่รู้สึกว่า ICT ทำให้เรารู้รอบอย่างแรกคือรู้เบสิกด้านโปรแกรมมิ่งก่อนแล้วรู้รอบว่าจริงๆแล้วฝั่ง ICT เนี่ยไม่ได้มีแค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวมีการไปทำดีไซน์ซอฟต์แวร์ได้มีการไปทำ business analyst ได้มีการไปทำด้านอื่นๆได้ตรงนั้นตอนนั้นก็เลยทดลองมาทำเกมของตัวเองตอนนั้นเนาะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยแข่งกับคนได้แล้วทำแล้วเอ้ยมันสนุกมันอันนี้ต่อก็เลยกลายเป็นต่อยอดให้พี่ไปเรียนต่อด้าน AI ตรงนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้มาจากที่เราเรียนตรงนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนเราพยายามต่อยอดแล้วเราอาจจะสนุกกับมันด้วยมันก็เลยทำให้เราต่อยอดมาถึงตรงนี้ได้
1: ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับแล้วระหว่าง Developer กับ Engineer เนี่ยครับมันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับแล้วพี่คิดว่าการที่แบบเราจะก้าวหน้าในสายงานเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วการที่เรามีสกิลเพิ่มเติมเนี่ยมันทำให้เงินเดือนเราสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าครับการเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามันส่งเสริมอะไรในการทำงานของพี่บ้างแล้วพี่คิดว่าชีวิตตอนที่ทำงานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากตอนที่เรียนมาที่คณะยังไงครับ

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเอ้อกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามีภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2 อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับทั้งปีเหนือกลางอีสานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบัวมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองโอสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุลสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจุลสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: เจอแล้ว
0: นี่ไงโหหอยหินครับ150ล้านปีโหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณหำบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมอ่ะแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
2: ได้ค่ะ
0: ยุคคุณได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าไอ้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามเลยครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับ ที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผู่ที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
2: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วปาดควนมันต้องจับอย่างนี
0: ้
2: ปาดควนมันบัดนี
0: ้ปาด
2: นี
0: ่อะน้ำต่ำ
2: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครือมันเด้อ
0: ใช่ป่ะ
2: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะฮะผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้หม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกมอนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

านเรายังมีข้อเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปลายก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของ
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้

0: ให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรา2คนอยู่ที่เยาวราช
1: เดี๋ยวจะมาทำไมอ่ะ
0: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
1: นะ
0: ตามมา
1: ไป
0: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
1: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
0: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
2: ครับผม
0: ปกรณ์ตันติการ
2: ใช่ครับ
0: เป็นทายาทรุ่นที่
2: 5คร
0: ับ 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
2: ้ครับผม
0: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
2: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทนนะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บกันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
1: ซื้อทองเก็บ
2: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
0: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
2: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่สองเนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นใหม่ทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
2: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขายขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
0: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
1: สงสัย
2: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
1: ้
2: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่า

0: งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
0: ใช่ๆแต่ก็จะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
0: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
0: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทำเป็นโซ่เอายกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ
1: ลายโซ
0: ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆนึงขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
1: ครับ
0: นะเสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
0: อย่างนี้
1: ห่วง
0: อย่างนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี้แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: จะเอาน้ำประสานทองเชื่อม
0: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสานทอง
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอลแหลกพวกกรดอะไรต่างๆนั่นนะ
1: สารเคมี
0: ใช่ครับเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้ว
1: ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
0: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
1: ่อ
0: ถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ย
2: ม
0: อะไรประมาณนั้น
2: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตกแต่ง
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: และปัจจุบันเนี่ย
0: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
0: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
0: ครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
0: โอ้โหตะก่อนต้องบอกว่าตะก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
0: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงมาก
0: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
0: เป็นช่างที
1: ่เก่าแก่ป่ะ
0: เก่าคือเขาก็ยังเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
0: ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
2: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: อะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
2: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
0: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
2: จันทร์ถึงเสาร์
0: ใช่ครับ
2: กี่โมงครับผม
0: เก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นครับ
2: เก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็น
0: ใช่
2: ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
0: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไม่ครับ
2: เดินเข้ามาที่ข้าง
1: ที่ห้างตั้งโต๊ะกลาง
2: ตั้งโต๊ะกลาง
0: ใช่ครับ
2: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
0: จ้าถูกต้อง
2: อันนี้เราขึ้นมาชั้นหก
1: ใช่มีลิฟต์มีลิฟต
2: ์ฮะ
1: มีลิฟต
2: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์เลยครับ
1: มีลิฟต์เลยผมมาแล้วไงรู
0: ้อ๋ออาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะคร
0: ับได้เลยครับยินดีเลยครับ
2: รบกวนหน่อยนะครับ
0: ได้ครับผม
1: ผมว่าตาแต่ตามันยังอยู
0: ่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถูกเข้าไป
1: ตีนวดมันไปเรื่อย
0: ๆนั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
1: อ
0: ย
1: ่
0: างเช
1: ่
0: นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้นี่อุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะอย่างกันไกอย่างเงี้ยพี่
1: ช่างต้องทำเองไหม
0: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
2: แล้วตราครุฑองค์นี้ครับ
0: ครับตราครุฑเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยที่ทางเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
2: ครบถ้วนเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกกระจ่างเลย
2: วิธีการตั้งแต่การ
1: ทำยังไงทำไมเลย
0: ครับผม
1: แล้วต้องประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
2: ใช่ครับต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
0: ยินดีครับผม
2: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางวันนี
1: ้
0: ครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ร้องเพลงได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาเรียนรู้อย่างน้อยก็ทําให้คนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยจะชอบมากขึ้นมันน่าจะสร้างสังคมที่มีคนรักในเสียงเพลงมากขึ้นสวัสดีค่ะจิ้งอรนัทยินยงอรทพรนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะจิ้งเรียนอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเอกร้องเพลงเริ่มสอนร้องเพลงตอนอยู่ปี2ค่ะเริ่มจากเด็กๆเล็กขึ้นมาเลยค่ะเริ่มแรกสุดเนี่ยสอนร้องเพลงก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรไม่รู้ว่าสอนเทคนิคเขาหรือว่าเริ่มสอนให้เขาร้องได้หรือจะสอนให้เขาร้องเพราะไปเลยพอได้สอนเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเด็ก5ขวบเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ไปถึงจุดไหนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะคาดหวังกับลูกของเขาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เด็กเล็กๆเนี่ยค่ะจิ้งก็จะให้เขาได้เรียนรู้จากเรื่องของดนตรีการใช้เสียงเบื้องต้นนะแล้วก็จะให้เขาได้เรียนรู้การอยู่บนเวทีการเพอร์ฟอร์มการแสดงบนเวทีแล้วก็ความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะขอคำว่าอย่าในพูดอย่า
1: อย่า
0: แล้วจะลองว่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าแค่นี้ใช้เสียงเต็มใช่เหมือนเสียงพูดคราวนี้ยืนตรงๆสวย
1: ๆอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
0: สูงขึ้น
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
0: ดีมากไปต่อก่อนหน้านี้จิ้งสอนออฟไลน์มาตลอดนะคะแล้วก็ได้เริ่มมาสอนออนไลน์จริงจังก็ตอนที่ช่วงที่มีโควิดระบาดทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถมาเจอกันได้แต่ว่านักเรียนทุกคนเลยนะคะยังอยากที่จะเรียนต่อก็เลยเริ่มมีออนไลน์ขึ้นมาใช้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ใน iPad หรือคอมหรือโทรศัพท์ก็ได้เป็นอะไรที่สะดวกมากทุกคนมีเครื่องมืออยู่แล้วครั้งแรกฟีดแบ็กจากน้องๆแล้วผู้ปกครองคือบอกว่าโอ้โหเหมือนครูจิ้งมาอยู่ที่บ้านเลยค่ะแบบว่าชัดทุกอย่างชัดดีค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นครึ่งๆเลยค่ะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็มีทั้งออนไลน์ไปด้วยก็ดีค่ะถ้าพูดถึงอุปกรณ์นะคะในการสอนออนไลน์เนี่ยของจิ้งก็จะมีใช้เป็น iPad นะคะใช้แอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้แค่เห็นหน้ากันร้องเพลงใส่กันอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถแชร์ไฟล์แชร์อะไรซึ่งกันและกันได้แล้วก็เขียนเหมือนเป็นไวท์บอร์ดให้กับนักเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะคะซึ่งจิ้งก็จะสามารถต่อไมค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ยินเสียงจิ้งที่ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะจิ้งจะมีคีย์บอร์ดนะคะเอาไว้วอร์มเสียงให้แล้วก็เล่นเพลงให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ปกติเหมือนกับเราเรียนออฟไลน์ได้เลยค่ะจริงๆแล้วการเรียน2 อย่างเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็ที่สำคัญจิ้งได้มีทำคอร์สเรียนร้องเพลงเป็นกลุ่มปิดใน Facebook นะคะที่เป็นคอร์สฟรีสามารถเข้าไปเรียนได้จิ้งทำไว้ตอนนี้มีอยู่2อันปกติแล้วจิ้งก็จะมีลงคอนเทนต์ต่างๆในเพจเป็นเรื่องของการฝึกการใช้เสียงโดยขั้นพื้นฐานตั้งแต่หายใจตั้งแต่ซัพพอร์ตการใช้แรงตั้งแต่เรื่องของเสียงหลบเสียงเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอธิบายไว้ในเพจด้วยให้ทุกคนได้แบบว่าติดตามกันนะคะ
1: กำลังอ้อนวอนขออะไรบางอย่างขอได้ไหมอ่ะหิวข้าวจังเลยนี่คือไทรอยด์คาร์ติเลจทิลไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหน้า
0: ก็รายได้ต่อเดือนของจริงก็จะประมาณอยู่ที่6-7-8หมื่นนี้นะคะแล้วแต่สำหรับการเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะคือการที่เราสอนไปแล้วทำให้เด็กไม่ชอบร้องเพลงนะคะก็ไม่อยากให้ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยค่ะเครียดจนเกินไปเนาะอยากให้เขาได้รับรู้ถึงสุนทรียะนะคะในการร้องเพลงในการฟังดนตรีมากกว่าและมีพรสวรรค์ของตัวเองแต่จึงอยากใหครูสอนร้องเพลงเนี่ยพยายามมาเรียบเรียงว่าเราควรจะสอนอะไร1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจริงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วร้องเพลงไม่ใช่สิ่งที่ยากทุกคนทำได้ที่สำคัญเลยหาให้เจอว่าแพชชั่นของเราคืออะไรนะคะทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดให้เขาได้ดีมากแค่ไหนเนาะก็จริงขอฝากไว้ค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียก้านชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamenS-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดู

ูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูของตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับแล้วทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยนะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่แบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับและวิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยการช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

นักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนถึงกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์
1: ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตักตรงความต้องการของแพทย์ได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทั้งทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างๆให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักวิศวกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECA Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความเที่ยงตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

พูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ก่อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีไควร์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กับ

้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอาเพนพอยต์ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยแล้วจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

คุณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยนะครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและองค์กรแพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

ำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น

0: ความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทย์คณิตนะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

0: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรณสุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวส.ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมนะคะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทค

0: แพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: ความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
2: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะมันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
3: สำหรับความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนทำอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำงานเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานทางสังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินสารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเป็น

ก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดินรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพอเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้ในการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเฮืออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ข่ายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
2: ปลานิล
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลา

0: ฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะทอดมันทอดมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายาก
1: อันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็3โมงเย็น4โมงเย็น
1: 3โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีผึ่งปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่ได้เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไม่ได้เลยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอปลาหมอปลาหมอ
1: จับอันนี้มีเง
2: ียบ
1: อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบว่าขายทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำถ้าปลาทำ
1: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10โล10โล20โลโดยประมาณ
2: ประมาณโดยประมาณ
1: ก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูละก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้
1: แต่ลงได
2: ้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดนี่ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนและเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับ
2: พี่จะถามนาย
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นั่นเคสหนึ่งนั่นเนี่ยเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยน่ะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กินอย่างเงี้ย
1: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยแต่บ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ
2: ่อได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้าไม่
2: ปลา4เซน
1: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่มั้ย
2: อยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยแหง
1: อ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบกัน
2: คนละแบบคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแหงปลาขยแหงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
1: ่
2: น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยในเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
1: ายนงั้นเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
2: ฤดูหนาว
1: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
1: ต้องมาหน้าหนาว
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
1: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุดแล้ว
1: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมาก
2: แห้ง
1: โอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
2: ทั้งปีไม่มีแห้ง
1: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้เราเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อยอันนี้ก็
0: ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
2: บัวหลวงบัวหลวง
0: บัวหลวงอ๋ออ
2: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
0: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
2: กินได
0: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
0: บัวหลวงนี่เลยเหรอ
2: นะครับครับแล้วใบจังตังนะครับ
0: โอ้ดีเลย
2: ใบจังตัง
0: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนอะครับ
2: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
0: ใบอย่างนี้ไม่ได้หรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
2: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างว่าไม่ได้ครับ
0: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
2: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
0: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
2: เนี่ยที่ห่อข้าว
0: โอเค
2: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
0: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
2: ข้างบนข้างบน
1: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
0: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
0: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
2: ใบอ่อนยังไม่บาน
0: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
2: ี
0: ้กินได้หมดเลย
2: กินได้หมด
0: ตรงนี้
2: ตรงนี้ไม่กิน
0: ตรงคนไม่กิน
2: มันจะออกขมลำลอม
0: ไม่ลอมอ่ะขมเลย
2: ฮะแล้วเนี่ยถ้าไปต้มจะไม่ขมแต่พวกที่พวกเรากินเนี่ยกินดิบ
0: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
1: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
0: โหที่บัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
2: เกสรก็ขายแพงด้วย
0: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
2: ่
0: อ
2: ไม่จะใหญ่กว่านี
0: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
1: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
0: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
2: อันนี้รอบปลาสร้อยครับ
0: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
0: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
2: เพรา
0: ะจมมิดปลามันจะตายถูกไหม
2: ปลาใช
0: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได้
0: อ
2: ๋
0: อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมา
2: ใช่
0: มีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโหเยอะ
2: เทียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
0: อันนี้เขาก็จะเปิดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
2: ไม่ได้
0: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
2: ้ก็2คืน
0: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยเหรอพ
2: ่อคราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
0: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
2: ก็วางไว้เหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
2: ้ปักไว้
0: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเจริญเติบโตทันและก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วยก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
2: ี้เขาจะแบ่งเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
0: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาร
2: ว
0: มถึงแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้งั้นเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
1: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับThank you.
0: โหอันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
2: ทำปลาเกลือ
0: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
2: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ย
0: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
2: ต่างกัน
0: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
3: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
0: จริงเหรอโอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆจิ๋วๆอย่างเงี้ย
3: อย่างเงี้ยเขาขายขีดขีดละ10บาท
0: ขีดละ10บาทก็โลละ100
3: จ้ะ
0: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
2: ทำยากกว่าม
0: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
2: ่มันเป็นปลาในบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
0: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
2: แ
0: ล้วมันอร่อย
2: นั่นแหละปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเค็ม
0: แล่
2: ออก
0: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
2: มีก้างอยู
0: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
3: ้คือว่าโครงมันจะดำต้องเราต้องล้างโครงมันง่าย
0: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
3: ใช
0: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
2: แล้วก็มาล้างน้ำ
0: น้ำ
2: ล้างน้ำเนี่ย
0: น้ำเลยน้ำเปล่าเลย
2: ธรรมดา
0: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้ม
2: ใ
0: ส่ชูเลย
2: ไม่ต้อง
0: น้ำเปล่าๆเลยโอเค
2: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
0: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
2: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
1: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
2: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
0: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
2: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
3: ี่
2: ย
3: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
2: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
0: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
2: กลับแล้ว
0: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็
2: บ
0: มันจําเป็นมั้ยว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
2: ไม่จําเป็น
0: ด้านไหนก็ได้
2: ด้านหนังก็ได้
0: ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนาะ
3: จ้ะ
0: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
3: ใช่
0: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนั้นอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
2: ได้
0: แล้วครับ
1: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
0: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู
0: ่อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้
0: าเพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
0: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมคร
4: ับได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับ
4: จ
0: ้
4: า
0: หอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้า
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไหม
4: ตามด้วยได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วลูกมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
0: ่ครับผมมาเมื่อเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
4: ประมาณโล3
0: ต้องบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้
4: ะ
0: ส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยรออีกหน่อยลูกรออีกหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็เลยมั้ง
0: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วไหม เวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: น้ำปลาใส่ในลูกผักใส
0: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
4: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
4: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
4: มันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
4: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผมต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับครับผมเริ่มจากอันดับแรก
4: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
4: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวนะ
0: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลังมา
4: เลย
0: โอ้น่ากินมาก
4: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
4: ต้องใช้ไฟแรง
0: ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
4: บึงบอระเพ็ดใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มีมันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
4: มันมีทั้งปีลูก
0: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
4: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
4: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
4: ใส่ให้มันหอมนะลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารของผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปเลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิม

0: ที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหยอดน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทําให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดเน่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
1: เคยกินครับไปรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
1: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้ออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
1: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
1: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆทุกผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
1: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
1: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
1: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
1: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาและข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
1: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
1: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือวางอันดับหนึ่งของจริง
1: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
1: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
1: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
1: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา
2: หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริง

และพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่ดงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสด
1: ีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมัน
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าจริงๆชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
5: ลองดูก็ได้คร
2: ับลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
5: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอ
2: ัน
5: นี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว้างจักรคว้างค้อนที่มันใช้เท

0: ป็นในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
0: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
0: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้
0: ม
1: ัน หมุนได้ดี
0: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างงี้
0: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
0: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณนี
0: ้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
0: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
0: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
0: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
0: ็
1: ช่วย
0: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
0: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมาใช่ใช่พี่ใช่ใช
1: ่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาคว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาคว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการคว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาคว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนคว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นคว้างจักรทีแรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะคว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเล่นตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเรา
1: คล่อมเส้นมา
3: ใช่ครับคล่อมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
3: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย ดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้น ให้มันได้สบายขึ้น ดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับยืนใช่
3: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักรด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักรไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักรครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
3: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักรก่อยจักรคือให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักรขึ้นให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลองดู
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะ
3: 1
1: โลอ
3: ันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ๆๆครับ เดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปกล่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
3: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: อ๋อหรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
3: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปนะครับไล่แรงไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
1: ้
3: ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี
3: ้ครับคล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
3: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้2ก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทํายังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
3: ในกงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนคว้างคร
1: ับ
3: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปคว้างจริงครับผมปกติเราจะคว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็กลับมาแก้ตรงนี้
3: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้ก็มาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
3: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงฟางท่านี
1: ้เสียวจังหวะที่แบบหันมา
3: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
3: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
3: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
3: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผ
1: ม
3: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทําทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
1: ่
3: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
3: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่ครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่ายังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวที่มันกังวลกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
3: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
3: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
3: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
3: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: อันนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
3: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
3: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
3: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
1: กำเยอะไป
3: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เลียงตามนี้เลยครับอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
3: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
3: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพรีมาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เค้าก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเค้าก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วอ่ะนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตอนนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหม
3: หกลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
3: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
3: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
3: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
3: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฟาว
1: แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
3: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
3: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
3: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
3: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้างกี่เมตรเนี่ย10เมตร
3: 20นี่เก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจัก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ออกแรงถูกแล้วพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: เฮ้ยแต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้ละมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: ยี่สิบสองจุดหกแปดเมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่ห้าที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่สิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบกัดเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย่มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้มีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
0: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
0: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันเลยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
0: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ใน การ ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
2: โดยรวมอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
2: อย่างนั้นแหละที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
0: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย
2: ์
0: วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทําช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล
2: ้
0: วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ทีแรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากลุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม .3 ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม .4 ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทำให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม .3 เรา

0: เราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็แบบว่าโทรมาหาทุกวันอ่ะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็ดีหล
1: ัง
0: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
1: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้างตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมัน
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
1: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
1: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
1: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
1: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ่ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
1: น้อยมากครับ
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ใช่ครับ
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับ
1: ม
0: ันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาคนเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
1: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
1: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
1: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผม
1: ม
0: ันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีฬาประเภทลานเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
1: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะลุง
0: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่ใช
0: ้ใช่แบบ
1: พื้
0: นที
1: ่
0: ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะพอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: สถิติมันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไป

ดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

0: ยาวีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณที่สารัตอมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: ที่สำนักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ันที่14-16 มิถุนายน 2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: ประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ันที่18มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: วันที่19มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์

0: ้เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
1: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
0: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จาก2อารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเช้าหรือเพนและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
0: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
1: และตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาว ชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและใจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศลมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
0: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

รูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

0: านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ
1: ตามตาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ

0: ครูค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพะทุกขะวินาศายะปริตังรูชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพะพยะวินาศายะปริตังรูชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตังรูปะมังคลัง

Atire

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สิบรูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์สิบรูปประกอบด้วยรูปที่หนึ่งสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่สองสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่สามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่สี่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่ห้าสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่หกพระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่เจ็ดพระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

ขอเรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับค่ะจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำรวมถึงกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วน

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู
1: ้
0: พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
2: สำหรับการพระพิธีนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: เทนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจโนกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทะสตตาปรชัคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชพานสมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: จวัสสตังชีเวอปสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญา มองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้ง3ยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็น3ยามหรือ3วัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้ง3นี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้ง3วัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตถัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตถทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตถทัตตะมะพิญญายะ สัตปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัฏฐจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัฏฐจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัฏฐจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดังจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลัก จึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์ทรงเคาะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาโดยสมควรแก่พระกติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจากได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปริญธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโยปริญธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทพโลปริญธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ธรรมเนียมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเฉกเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปรียนนะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ซึ่งทั้งสี่รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทพโลปเรียนธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระตรัยถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

ศพสดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ

0: ระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพกรัยจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปัณฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้าน

สำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นธุรกันดารค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสององค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

สิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: เรื่องตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: นอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.ในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาภิรมย์นั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 น.หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปจนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

0: ันครับ
1: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: พบกับการ

ต้นภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของ

เราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราจะต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกม
นะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับขั้นที่ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับ
สิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับ

ครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็อย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดไทยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดชะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วม

ในการทำร้ายร่างกายในยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: วัตถุนิยมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะมักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยขณะที่รายได้นั้นก็ยังคงเท่าเดิมคำถามคือแล้วจะทำยังไงดีทางออกที่ง่ายที่สุดในยุคสมัยนี้ก็คือการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั่นเองค่ะเพราะแค่หยิบรูดเซ็นก็จะซื้ออะไรให้ชีวิตมันดูง่ายดายซะไปหมดนะคะรูดก่อนจ่ายทีหลังใครๆก็ชอบแต่ว่าถ้ารูดแล้วไม่มีเงินจ่ายเนี่ยสิคะปัญหาแต่ไม่รู้จบอย่างแน่นอนค่ะใครไม่เคยเจอกับตัวเองก็คงไม่รู้นะคะว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตนั้นมันทุกข์ทรมานแค่ไหนค่ะเพราะว่าจะชำระเป็นเงินก้อนก็ไม่มีเงินพอนะคะต้องผ่อนแค่ขั้นต่ำแล้วก็ต้องเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะก็ไม่สามารถรูดเพิ่มได้เพราะว่าวงเงินเต็มแล้ววันนี้ค่ะเงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์เป็นหนี้บัตรเครดิตแต่เขาก็สามารถผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ทำได้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวไปดูเทคนิคการพิชิตหนี้บัตรเครดิตกันค่ะเฟิร์นอยู่กับคุณพลอยณภัทรเกรียนธนพงศ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัตรเครดิตนะคะทั้งในแง่ลบนะคะแล้วก็ผ่านพ้นด้วยการจัดการกับมันจนตอนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดแล้วด้วยมาคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอุ้ม
1: แล้วกันนะคะ
0: ให้คุณอุ้มเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทำอาชีพอะไรคะแล้วก็ไม่ได้ทำอาชีพเดียวด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังถึง
1: แ
0: บ็คไซด์หน่อย
1: ค่ะก็คือตอนนี้อุ้มก็ทำงาน2ที่ก็ปัจจุบันก็เป็นซีเนียร์เซลล์เอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่เมเจอร์นะคะดูแลเรื่องกิจกรรมมารอบมารวมสัมมนาพื้นที่ทั่วไปแล้วก็อีกงานหนึ่งก็เป็นงานที่ร้านซินเซนี่แหละค่ะก็เป็นพาร์ทไทม์ในส่วนของบัญชีดูแลบัญชีให้กับนายอะค่ะก็ส่วนงานพาร์ทไทม์นี่ก็จะมาเป็นแบบหลังจากเวลางานประจำนะคะก็จะเพิ่มเวลาหลังจากช่วงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยดูแล
0: อ๋อก็คือทำงานจันทร์ถึงศุกร์
1: ใช่ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกับคนทั่วไปเนาะ
1: เหมือน
0: จะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่
0: เรื่องของครอบครัวล่ะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่ามีพี่น้องกี่คนอ๋อ
1: ตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่นี่เสียไปแล้วค่ะเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นพี่คนโต
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ต้องดูแลน้องๆนะคะน้องๆก็ทำหน้าที่มีอาชีพการงานกันทุกคนแต่ว่าที่ต้องดูแลก็คือต้องดูแลลูกสาว2คนเป็นซิงเกิลมอม
0: โอ้ลูกสาว2คนเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกี่ขวบล่ะคะ
1: ลูกสาวคนโต15ค่ะคนเล็ก8ขวบ
0: โหโตกันแต่ว่าพี่ก็ดูแลน้องได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควรแล้วอย่างนี้นอกเหนือจากเวลางานที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาว่างเนี่ยใช้ไปกับอะไรบ้างคะ
1: ถ้าตอนนี้วันเสาร์นี่ก็คือเรียนปอโทอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านก็กินข้าวดูหนังฟังเพลงเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปค่ะ
0: ไปกับลูกๆด้วยป่ะคะ
1: ใช่ค่ะก็วันอาทิตย์นี่ก็แบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลากันเต็มที่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าตอนนี้ปิดเทอมใครช่วยดูลูกๆทั้ง2คนล่ะ
1: อ๋อตอนนี้คือเราอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าอยู่กับคุณน้าแล้วก็คุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูๆช่วยๆกันก็มีน้าช่วยดูแลลูกๆให
0: ้ค่ะว่าจะได้ไม่เหงาด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคนเลยแล้วปกติเนี่ยเวลาเราใช้จ่ายนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการจัดสัดส่วนเงินยังไงบ้าง
1: ก็เงินของเราที่หามาได้ค่ะอันดับแรกเลยเราต้องแบ่งไปออมก่อนพอหลังจากการออมเราก็จะแบ่งว่าเดือนนึงเราจะใช้เท่าไหร่ในส่วนของลูกเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่แล้วเราก็จัดสรรให้ลงตัวค่ะอย่างเช่นแบบสมมติรายได้ประมาณ 20,000 ของเราตอน 20,000 อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบ่งออกไปส่วนนึงออม 20% ก็ประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหลืออีก 80% ที่เราจะต้องแบ่งไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสัก 50% แล้วส่วนอีก 30% อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายทางสังคมทั่วไปอะไรเงี้ยก็มีบ้างต้องกันนะคะ
0: แล้วเวลาออมนี่เราออมรูปแบบไหนคะฝากเงินไว้หรือว่าเริ่มลงทุนแล้ว
1: เป็นการฝากประจำก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงทุนอะไร
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินได้แบบนี้ก็เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกันเกี่ยวกับการใช้เงินใช่ไหมคะเป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักเล่าให้ฟังหน่อยสักการเรื่องอะไร
1: ก็เมื่อประมาณปี41-42ที่เป็นยุคที่แบบช่วงใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้บัตรเครดิตเขาจะอนุมัติดีมากไม่ได้ดูว่าทันช่วงนั้นเงินเดือนก็จะน้อยนิดนึงเพราะทำเดียวแล้วก็เป็นงานประจำไม่มีไม่ได้เป็นงานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองหรือเพิ่มศักยภาพตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานประจำเป็นรายได้ตายตัวเราก็ได้บัตรเครดิตมา จ้ะก็ใช้เลย
0: ตอนนั้นทำไมถึงอยากมีบัตรเครดิตเลยคะใบแรกของเราเนี่ย
1: ก็เหมือนเห็นคนอื่นเขาก็มีกันแล้วแบบใช้จ่ายมันก็ง่ายคล่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราได้บัตรเครดิตมาด้วยความที่เราไม่ได้วางแผนเนาะเราอยากได้อันนี้เราก็ซื้ออยากได้อันนี้คิดว่าพอสิ้นเดือนมาเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปจ่ายอะไรอย่างนี้
0: คือนึกว่ามันเป็นตัวช่วย
1: ใช่
0: ให้เราเนี่ยสามารถใช้จ่ายเงินได้มากขึ้น
1: ใช่แล้วก็
0: จริงๆลืมว่าเฮ้ยเราก็ต้องชำระหนี้บัตรเครดิตด้วยเหมือนกัน
1: ใช่เราก็มีรายจ่ายอย่างอื่นอีกที่เป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่เราไม่ต้องมันใช้บัตรเครดิตไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยแบบก็เลยเป็นที่ปัญหาพอกมาเพราะว่าพอได้บัตรเครดิตมาก็รูดจนเต็มวงเงินแต่ว่าการจ่ายคืนของเรามันจ่ายแบบแค่ขั้นต่ำมันก็ไม่ได้แบบลดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็มีเนาะในส่วนของบัตรเครดิต
0: ค่ะตอนนั้นมีบัตรเครดิตกี่ใบคะย้อนไป
1: 2-3ใบอะ
0: ไม่น้อยเหมือนกัน
1: ไม่น้อยค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มานะคะแต่จริงๆรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังลึกกว่านี้อีกนะคะจะได้รู้ว่าทำไมต้องจ่ายขั้นต่ำและ 2-3 ใบนี้ในรอบของการชำระบินตรงกันไหมหรือว่าเอาใบนู้นมาโปะใบนี้หรือเปล่าแล้วผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนั้นมาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณอุ้มอยู่กับเราช่วงหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่เดียวค่ะคุณอุ้มเริ่มเป็นหนี้บัตรเครดิตได้ยังไงอะคะมีวิธีบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิตแบบไหนคงไม่มีใครจะแฮปปี้กับการเป็นหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นหนี้แล้วเราจะมีวิธีบริหารจัดการยังไงให้หนี้สินเหล่านี้หมดโดยเร็วที่สุดหรือเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: หลังจากที่คุณอุ้มเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าในวันแรกที่ตัดสินใจมีบัตรเครดิตเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นย้อนกลับไปทำง่ายมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีใบเดียวด้วยมีใบที่2ใบที่3ตามมาและพฤติกรรมการใช้เงินตอนนั้นเปลี่ยนไปไหมคะคือเราใช้ง่ายขึ้นหรือเปล่าถ้าสังเกตจากตัวเอง
1: การมีบัตรเครดิตเหมือนเรามีเครดิตใช่ไหมคะเวลาเราไปไหนแล้วก็เอ้ยจ่ายได้จ่ายได้ดูดีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจ
1: ใช่ก็เลยใช้บัตรเครดิตแล้วก็ธนาคารเขาก็ให้มาเพราะว่าเรามีบัตรใบนึงสเตทตอนแรกสเตทมันก็ดีใช่ไหมคะแบบว่าก็จ่ายตรงจ่ายอะไรอย่างนี้พอธนาคารที่2ก็เริ่มมาละเริ่มมาแล้วคราวนี้ก็เริ่มใช้แบบเยอะขึ้นกำลังจ่ายมันก็ไม่พออ
0: ื
1: มก็จ่ายได้แค่ขั้นต่ำของรอบบินนั้นๆแต่ซึ่งเงินต้นเรามันเวอร์ไปมากแล้วเพราะว่าเราก็ใช้เกินวงเงินไปเยอะ
0: ตอนนั้นวงเงินเราใบนึงเนี่ยมากกว่าเงินเดือนมั้ยคะ
1: มากกว่าค่ะ
0: โอ้โหเยอะมั้ยคะ
1: ก็มากกว่าเขาก็ให้มา 4-5 เท่านะคะของเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเรามี3ใบเนาะเราใช้เต็มวงเงินทุกใบหรือเปล่า
1: ช่วงแรกก็เต็มไป1ใบพอได้ใบที่2มาก็เริ่มใช้ก็เต็มไปอีกใบที่2อะไรเงี้ยมันก็เลยทำแบบว่าพอเต็มแล้วก็เฮ้ยฉันจะทำไงการหมุนเงินมันก็เริ่มติดขัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้ใบที่3มาก็เริ่มเอามาใช้โป

0: ใบที่1ใบที่2อะไรประมาณนี้
1: อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มจ่ายแค่ขั้นต่ำจากเดิมที่เคยจ่ายเต็มวงเงินนะคะ
0: เนื่องจากว่ารายได้ของเรามีตายตัวแต่ว่าเงินที่เราใช้ไปมันเกินแล้วแล้วเราก็ถ้าเราจ่ายแค่บัตรเดียวหมดอีก2บัตรเราก็ไม่มีเงินจ่ายเราก็เอ้ยต้องแบ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกินข้าวข้างทางหรืออะไรอย่างนี้มันก็ต้องใช้เงินสดใช่ไหมคะมันก็ไม่พอมันก็ต้องบาลานซ์จ่ายแบบนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะแล้วตอนนั้นพอได้เงินมา100บาทปุ๊บนะคะ 100% เนี่ยเราผ่อนบัตรเครดิตเนี่ย3ใบเนี่ยไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะของรายได้
0: ขั้นต่ำมันตอนนั้นก็คือเขาให้จ่ายขั้นต่ำประมาณ 5% ของวงเงินที่เราใช้เนาะก็ใช้ไปก็ประมาณเกือบครึ่งนึง 50% แล้วนะคะต่อเดือนแต่ละเดือนเพราะว่าวงเงินของบัตรเรามัน
1: เยอะ
0: 3บัตรก็ทวีคูณไปเท่าไหร่
1: ซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่ายังไม่ได้มีรายได้สูงด้วย
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะ
1: ตอนนั้นเนี่ยที่ติดบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตไว้เข็ดหรือเปล่าตอนนี้มีบัตรเครดิตอยู่ไหมคะ
0: ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็คือด้วยความที่ตอนนี้ถ้าเกิดจะมีจริงเราต้องวางแผนใหม่ต้องใช้แบบอย่างจริงจังจริงๆไม่ได้แบบว่าใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค
1: ่ะประสบการณ์ที่เราได้จากการเป็นหนี้บัตรเครดิตในครั้งนั้นนะคะแล้วก็การที่ผ่อนแต่ขั้นต่ำไปเรื่อยๆจนดอกเบี้ยเนี่ยมันทบต้นจริงๆเนี่ยเป็นคำที่ดีนะดอกเบี้ยทบต้นในแง่ของการลงทุนแต่อย่าลืมว่าในแง่ของหนี้เนี่ยก็ทบต้นได้เหมือนกันนะคะเงินต้นแค่ 4-5 หมื่นแต่ว่าบวกดอกเบี้ยเนี่ยรวมไปเกือบ 80,000 บาทอย่างที่คุณอุ้มบอกไว้บทเรียนที่เราได้จากเนี่ยการเป็นหนี้แบบนี้ประสบการณ์ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างคะ
0: ก็สอนเราว่าให้เรารู้จักวางแผนใช้เงินแล้วก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปบางครั้งของที่เราซื้อมาเนี่ยไปรูดมาละบางทีก็ไม่ได้ใช้จริงจังๆอย่างกระเป๋
1: า
0: เสื้อผ้าโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โทรศัพท์มือถือก็ใช้เมื่อก่อนใช้ด้วยเหรอคะ
0: พอเห็นเพื่อนมี iPhone อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เฮ้ยมันมาใหม่แล้วเปลี่ยนแป๊บเดียวอะค่ะมันก็แบบเหมือนกันก็รูดปืดแบบบัตรเครดิตมันรูดง่ายค่ะแต่ว่าเวลาใช้จ่ายมันต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปไหมคะในการใช้เงินจากแต่ก่อนอยากได้อะไรซื้อเห็นอะไรอยากได้จ่ายเลยตอนนี้เป็นเหมือนเดิมหรือว่าเราปรับตัวเองยังไงบ้าง
0: ต้องปรับตัวเองแล้วค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วถ้าเกิดเรายังใช้จ่ายแบบเดิมอยู่มันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราบริหารจัดการตัวเองไม่ได้ยังมีรายได้ทางเดิมแค่รายได้ทางเดียวรายได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่คุ้มเวอร์กับหนี้ที่เราสร้างแต่ก่อนที่จะสร้างหนี้อะไรเราก็ต้องคิดว่ากำลังเราพอหรือเปล่า มันไม่ได้ใช้แบบเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่ได้คิดอะเน
1: าะค่ะทำใจยากไหมคะเพราะว่าพอลาคนมีหนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความเครียดแล้วก็ความทุกข์แล้วเราก็มีลูกด้วยที่เราต้องดูแลในเวลานั้นบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างคะ
0: มันก็เครียดต้องยอมรับว่ามีความเครียดแล้วก็แต่ว่าคือถ้าเครียดแล้วเรายังไปจมอยู่กับมันแล้วก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เลยต้องแบบเอ้ยหาทางออกก็ถ้ามันไม่มีรายได้เท่าเดิมนี่ไม่พอซ้ายเราก็ต้องหารายได้เพิ่
1: ม
0: หารายได้เพิ่มเราต้องทำงานเสริมเราทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดแล้วก็วางแผนใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นทำงานเสริมอะไรคะ
0: ก็มีขายของในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็มีรับจ็อบแปลหนังสือหรือว่าทำวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยค่ะก็มีทำบ้าง
1: คืออะไรที่หารายได้เพิ่มให้มาโปะนี่ได้ทำหมดเลย
0: ทำค่ะทำ
1: เพราะฉะนั้นเวลาในการที่จะพักผ่อนก็จะน้อยลงไปแต่ก็ต้องยอมแลก
0: ค่ะช่วงหนึ่ง
1: ตอนนี้เคลียร์หนี้หมดเรียบร้อยแล้ว
0: หมดแล้วค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้มีหนี้ที่ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่หนี้บริโภคคือเป็นหนี้เพื่อการลงทุนในชีวิตอย่างแท้จริงคือรถ
0: ใช่ค่ะ
1: การเดินทางแล้วบ้านล่ะคะ
0: ตอนนี้บ้านยังไม่ได้วางแผนจะซื้อค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเซลล์เนาะมันต้องไปหาลูกค้าก็ต้องใช้รถก่อนเพราะในการทำงานการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านนี่ก็คืออาศัยอยู่กับน้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตเนี่ยคือก็ต้องมีการซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีลูกที่ต้องให้เขาอยู่ใช่ไหมคะ
1: บริหารจัดการตัวเองยังไงจนกระทั่งเครดิตดีพอที่สถาบันการเงินยอมปล่อยสินเชื่อก้อนใหญ่ให้กับเราอะค่ะ
0: หนึ่งก็คือเราไม่มีบัตรเราไม่มีอะไรก็เคลียร์เครดิตของเราไปเพื่อสร้างสเตทเมนต์ใหม่แล้วก็ด้วยรายได้ของเราที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรามีรายได้สองทางแล้วก็โชว์เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะทางแบงก์เขาก็เลยอนุมัติที่สำหรับหนี้ก้อนที่เป็น
1: ก้อนใหญ่หน่อย
0: ก้อนใหญ่หน่อยสำหรับรถคันนี้มาอะไรเงี้ยค่ะ
1: เวลาเราเล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้กับคนที่รู้จักฟังเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ามันแบบโอ้มันทุกข์แค่ไหนมันเครียดแค่ไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เคยเล่าให้น้องๆรุ่นใหม่ที่มาเป็นลูกน้องหรือมาเป็นนี่ฟังก็บอกว่าเฮ้ยอย่ารูดเยอะนะพี่เคยเป็นแบบนี้มาอะไรเงี้ยใช้แล้วก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเดี๋ยวต่อไปแกก็เครียดคือแบบแกอยากได้อันเนี้ยแกคิดแล้วว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็คอยสอนเขาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีลูกน้องอยู่คน2คนอะไรเงี้ยค่ะแบบก็แนะนําเขาได้เพราะว่าเราก็บอกว่าเราเคยเป็นมาก่อน
1: แล้วตอนนั้นเราไม่มีเงินเก็บออมเลยเหรอคะ
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือเงินเดือนที่มันยังไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดถึงการเก็บเงินคือฉันหามาได้ฉั

0: ็ใช้ฉันทำไม่ได้ฉันก็ใช้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากลับมาออมเงินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเบรกที่แล้วเนี่ยคุณอุ้มบอกเลยว่าเงินก้อนแรกมาแบ่งออมก่อนเลย
0: ใช่
1: แล้ววันนี้ทำให้เราสนใจแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น
0: ใช่ค่ะจากการที่เคยเป็นหนี้มาแล้วเราไม่มีเงินออมเราเหมือนว่าเวลาเขาเช็คบูโรเหมือนกันนะคะเขาก็จะเช็คว่าเรามีเงินออมเขารู้อยู่แล้วเนี่ยค่ะว่าธนาคารเรามีสเตทเมนต์หรือมีการเคลื่อนไหวยังไงก
1: ็
0: คิดว่าการมีเงินออมมันจะช่วยทำให้แบ็คกราวด์เราดีขึ้นแล้วก็มีหลักฐานมั่นคงในการที่เราจะทำอะไรอย่างน้อยเราก็มีเงินก้อนนี้ไว้แบบสำรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้ถือว่ามีเงินออมมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะไหมคะ
0: ก็มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
1: เยอะเลย
0: ใช่
1: แล้วก็มีดูแลลูกๆได้ด้วยเรื่องของการศึกษาวางแผนไหมคะเพราะว่านอกเหนือจากตัวเราเองแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่คนเดียวมีลูกอีก2คนต้องมีเรื่องของค่าเทอมเนาะบริหารจัดการหรือว่าเริ่มวางแผนการเงินยังไงบ้างคะ
0: ก็เราก็ต้องวางแผนว่าช่วงปีนึงมี2เทอมเนาะเราต้องจ่ายก็พฤษภาแล้วก็ช่วงพฤศจิกายนเนี่ยก็เราก็ต้องสำรองเงินไว้อะค่ะว่าพฤษภาเราต้องใช้เงินเท่านี้เราต้องดูว่ารายได้ระหว่างช่วงเดือนที่เขาปิดเทอมหรือว่าช่วงเดือนตั้งแต่มกราคมกุมภาอะไรเงี้ยเราจะหารายได้ตรงไหนเพิ่มได้หรือว่าเราต้องวางแผนเก็บยังไงในส่วนของที่ต้องไปจ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ย
1: ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอุ้มเนี่ยหลักๆเนี่ยพอมีเรื่องของประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตแล้วสิ่งที่ทำอย่างแรกคือหารายได้เสริมคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าโหแค่ทำงานประจำอย่างเดียวเนี่ย8-9ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปหารายได้เสริมจากช่องทางไหนมีแนะนำไหมคะว่าถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นวิธีการที่อาจจะง่ายหรือว่าทุกคนทำได้เหมือนกันเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้าง
0: ถ้าในส่วนตัวเลยมองว่าการขายของมันเป็นเบสิกเนาะแบบว่าอย่างน้อยเราถ้าเราสามารถแบบทำขนมหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเราลองทำมาแล้วก็มาขายนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยเดือนนึงเราได้เพิ่มมา 2-3,000 มันก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวมันก็ยังพอที่จะใช้ได้นอกจากเงินที่เราได้รับประจำอยู่แล้วใช่มั้ย
1: คะ
0: อย่างเองขายของในเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาเสื้อผ้าจากเพื่อนมาหรือว่าเป็นของที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็มาขายก็สร้างรายได้จากตรงนั้นแล้วก็มีความรู้เรื่องบัญชีเล็กๆน้อยๆก็มาหางานเสริมที่เป็นในส่วนของบัญชีทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ลดรายจ่ายด้วยหรือเปล่าคะ
0: รายจ่ายก็ต้องลดค่ะอันไหนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้เราต้องจำกัดว่าวันนึงเราจะใช้เงินเท่าไหร่คือเราต้องวางทุกสเต็ปอะค่ะการจะใช้อะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจริงๆจำเป็นที่ต้องเอาเงินออมออกมาใช้หรือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะเราจะแยกเป็นบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีประจำนะคะ
1: ต่างกันยังไงคะวัตถุประสงค์ของ2บัญชีนี้
0: เงินประจำคือเงินเก็บที่ไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ในณปัจจุบัน
1: คือบังคับเลยว่าต้องเก็บระยะยาวไปก่อนน้อยกว่า2ปี
0: 2ปี3ปีหรือแล้วแต่ที่เราเลือกค่ะแล้วก็ออมทรัพย์นี่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ประมาณ10,000อะไรเงี้ยค่ะเผื่อฉุกเฉินจริงๆเราจะกดได้อะไรเลยแต่ว่าในบัญชีเงินฝากประจำนี่ก็ไม่ได้ก็แต่ต้องฝากทุกเดือน
1: ค่ะ
0: เป็นการบังคับตัวเองค่ะ
1: นอกเหนือจากตอนนี้ที่ฝากออมทรัพย์กับฝากประจำไว้มีความตั้งใจไหมคะว่าอนาคตอยากจะต่อยอดเงินเพิ่มมากกว่าแค่การฝากเงิน
0: ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะซื้อเป็นสลากออมสินซึ่งต้องฝากไว้3ปีขั้นต่ำแต่ว่าก็จะมีทั้งแบบลุ้นโชคเนาะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เขาจะให้เราพอเราฝากเงินครบอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เพื่อนๆ เขาทำกันอยู่ก็เหมือนซื้อกองทุนที่เราเรียกว่า LTM เนาะก็สามารถใช้แบบ
1: ลดภาษีได้ด้วย
0: แล้วก
1: ็
0: ตอนนี้ยังเลยค่ะกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นของที่ไหนดีอะไรอย่างนี้เปรียบเทียบกันอยู่แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเรื่องของภาษีแล้วก็การลดหย่อนเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ของลูกไปก่อนเนาะ2คนนี่ก็ได้คืนเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะค่าลดหย่อนนี่มีหลายรูปแบบทีเดียวนะ
0: แต่
1: เล
0: ือ
1: กเลยถ้าใครมีสิทธิ์ส่วนไหนก็ควรใช้สิทธิ์ส่วนนั้น
0: จะ
1: ได้มีลูก2คนก็ใช้สิทธิ์เต็มที่ได้อยู่ด้วยนะคะการลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าลงทุนผ่านสินทรัพย์นะคะแต่ว่าคุณอุ้มเองดูเหมือนจะชอบลงทุนผ่านการทำธุรกิจเนาะตั้งแต่ตอนเริ่มหารายได้เสริมก็มีการซื้อของมาขายไปนะคะแต่ว่าหลักการนึงที่ใช้เลยก็คือการเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ลดรายจ่ายซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าไม่เจอวิกฤตจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เราเนี่ยกลับมาตระหนักตรงนี้ก็ได้แต่คุณอุ้มบอกไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเป็นหนี้เพราะว่าเป็นหนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเงินที่เราต้องพยายามหานะคะใช้เวลาใช้หยัดเงินแรงกายของเราแต่มันมีความทุกข์ทางใจด้วยเหมือนกันนะคะปลดหนี้ได้ดีที่สุดนะคะก็ต้องมีวินัยนะคะอยากได้อะไรอดใจไว้ก่อนถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะว่าเงินที่เรารูดไปสุดท้ายเราก็ต้องไปชำระกับคืนแถมดอกเบี้ยไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: สารทีเดียววันนี้ขอบคุณประสบการณ์จากคุณอุ้มอย่างมากเลยที่แบ่งปันให้กับแฟนๆเงินทองต้องวางแผนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าถ้าอยากบริหารจัดการบัตรเครดิตจะทำได้ในวิธีไหนบ้างนะคะเพราะว่าคุณอุ้มก็บอกวิธีของคุณอุ้มมาแล้วเดี๋ยวมาฟังวิธีจากทางตลาดหลักทรัพย์บ้างค่ะ

0: รู้วิธีจัดการหนี้บัตรเครดิตของคุณอุ้มไปแล้วนะคะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีวิธีไหนบ้างที่ช่วยเรานั้นจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ถ้าหากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วมันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับที่เราจะลดหนี้บัตรเครดิตเพราะเวลาเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเริ่มจากบัตรที่1ก่อนพอบัตรที่1มีปัญหาปั๊บเรามักจะไปเปิดบัตรที่2แล้วกดเงินมาใช้ดังนั้นคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมักจะเป็นหนี้เป็นพวงนะฮะคือเป็นหลายๆใบซ้อนๆกันแต่ถ้าคุณมีปัญหาแค่ใบเดียวอันนี้เราก็ยังเคลียร์หนี้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณมีหลายๆใบลองมาตั้งสติคุยกันก่อนนะครับปัญหาของมันก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่คุณมีหนี้เยอะๆหลายๆก้อนแต่ละก้อนมันต้องชำระนะฮะเช่นบัตรใบที่1ชำระ 3,000 บัตรใบที่2ชำระ 2,000 บัตรใบที่3ชำระ 5,000 มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเงินเดือนออกมาปั๊บมันหายไปในหมดมันหายไปกับการชำระหนี้ไงครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการคิดก็คือว่าเราจะต้องสร้างกระบวนการบางอย่างก่อนนะครับว่าเรานั้นเนี่ยจะชำระหนี้เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้องคิดก่อนก็คือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตเวลาคุณใช้เนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่คุณใช้จ่ายเกินตัววิธีการที่จะหยุดการง่ายๆก็คือขั้นตอนแรกคือเราต้องหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเลยครับพอหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเราก็ต้องกลับมาปรับพฤติกรรมคุณก่อนคุณอาจจะต้องมีการจดรายรับรายจ่ายให้กับชีวิตของคุณเองก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินตัวไปในด้านไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเริ่มต้องใช้เงินสดอย่างเดียวละมันจะต้องบีบตัวเองให้พอตัวอย่างเช่นผมก็เคยเป็นนะครับยุคหนึ่งก็เคยมีหนี้บัตรเครดิตกับเขาเหมือนกันผมก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปเก็บเอาไว้คือแยกออกจากตัวจริงผมก็เอาไปถวายพระเอาไว้พระพุทธรูปนะครับเพราะท่านใช้บัตรไม่ได้แน่นอนนะเราก็ให้ท่านทับเอาไว้จากนั้นเราก็ขับรถออกไปปกติ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซ่นและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ทพระราชอาจแล้วเจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยกถาโดยอัฏฐจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัฏฐจริยาได้แก่อัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28

นายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอร์วาลีเยเดอโชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ไซน์เมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ส่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึงสองครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งส่งได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2400ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อส่งรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรีย

0: วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิงเออร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลีเซไมเนอร์และนางเบอร์ตักนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ที่เบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานี่มาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนง แม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

0: ระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 21:00 นซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรเวลา 15:45 นณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังเซาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากนั้นองคมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษา

และประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุกกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligent Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหันพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีย์วัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28
ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภาเนรเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น

พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิถนนงานประหลัด

0: สำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศากัตตยานอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปธรรมระเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: 1-1ครับส่วนคนที่เขามีอาชีพนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่แล้วเนี่ยก็ยังคิดที่จะแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้อื่นไปด้วยครับมีแม่ค้าใจดีที่เขาขายแซนด์วิชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเปิดขายแซนด์วิชไส้แตกมาถึง15ปีแล้วเขาแจกสูตรสอนอาชีพผ่าน Facebook นะครับเพื่อให้มีโอกาสสร้างรายได้จากอาชีพสุจริตด้วยกันมีทั้งฝีมือแล้วก็โอกาสนะครับได้ลงทุนยึดอาชีพทำขนมปังแซนด์วิชขายมาตั้งแต่สมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยหรือเมื่อ15ปีก่อนจนเรียนจบก็มาทำเต็มตัวเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ถึงปัจจุบันนะครับจนชาวบ้านรู้จักกันดีกับร้านแซนด์วิชไส้แตกถนนศรีธรรมไตรปิฎกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับมีขนมปังแซนด์วิชน้ำสลัดแล้วก็แซนด์วิชโบราณหลากหลายไส้เลยครับลูกค้าก็แวะเวียนมาเลือกซื้อกันตั้งแต่ตอน 4:30 จนถึง 9:30 นะครับเพื่อจะได้กินขนมปังแซนด์วิชที่สดใหม่วันต่อวันนางสาววิภาวรรณวงวาดอายุ36ปีเจ้าของร้านนะครับเล่าว่ามีแซนด์วิชให้เลือกซื้อหลายขนาดแล้วก็เริ่มต้นที่10บาทนะครับมีหลากหลายไส้อย่างแฮมโบโลน่าปูอัดทูน่าฮอทดอกซอสเกาหลียำสาหร่ายไข่พิซซ่าสลัดผักชีสหมูหยองต่างๆนอกจากขายหน้าร้านแล้วนะครับก็ยังใช้ช่องทางออนไลน์ขายครีมแซนด์วิชสดแซนด์วิชโบราณด้วยเพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพให้แก่ทุกคนด้วยโดยเขาจะไลฟ์นะครับสอนวิธีการทำแซนด์วิชขายใน Facebook แซนด์วิชไส้แตกโดยเริ่มทำครีมแซนด์วิชเป็นสูตรของตัวเองครับและด้วยความที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้กินครีมแซนด์วิชของตัวเองก็เลยเริ่มขายแบบออนไลน์ขึ้นมาถุงละ170บาทจะได้นำไปทำขายมีรายได้มีอาชีพสุจริตด้วยกันครับ
2: แล้วพอเราทำปุ๊บเรามองว่าตัวครีมของเราอะค่ะมันสามารถอยากคือเราอะอยากให้ครีมของเราอะเรารู้ว่ารสชาติของเราอะมันอร่อยแล้วเราอยากเอาไปให้ทุกคนอะได้ลองทานกันทั่วเราก็เลยคิดทำออนไลน์ขึ้นมาเอาตัวครีมตัวนี้ค่ะกระจายให้ทั่วประเทศเพื่อทุกคนได้เอาไปต่อยอดเป็นอาชีพด้วยทุกคนมีรายได้แล้วก็เราอยากกระจายความอร่อยของเราให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ทานกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแซนด์วิชเนี่ยมันเป็นอาชีพที่แบบตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันใช้เวลาในการทำไม่นานแล้วก็ผลตอบแทนก็โอเคค่ะกลัว
1: ครีมแซนด์วิชที่สอนทำนะครับสามารถนำไปทำได้ทุกไส้เลยส่วนครีมแซนด์วิชโบราณนะครับก็จะมีรสชาติหวานนำก็นำไปทำกับไส้หมูหยองแล้วก็โบโลน่าได้นะครับซึ่ง1กล่องสามารถเลือกใส่ได้2ไส้ครับจะใส่ไส้ให้เยอะตามชื่อร้านแซนด์วิชไส้แตกครับแต่ใครที่สนใจอยากเรียนรู้ไว้เป็นอาชีพกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0816757927ครับส่วนเรือนจำกำแพงเพชรนะครับก็จัดสอนวิชาชีพทำขนมชาววังให้กับบรรดาผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะพ้นโทษแล้วนะครับเพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวกันไปไว้เป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อพ้นโทษครับขนมไทยหน้าตาดูสะอาดสะอ้านน่ากินตามแบบฉบับชาววังทั้งหมดนี้ครับเป็นฝีมือของผู้ต้องขังหญิงที่กำลังใกล้จะพ้นโทษแล้วเขาได้มาเรียนรู้การทำขนมชาววังจำนวน20คนนะครับที่เรือนจำกลางกำแพงเพชรตำบลหนองปริงซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจัดทำโครงการสอนวิชาชีพให้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารนะครับอย่างอาจารย์รุ่งธรรมศรีวรรณสินพร้อมกับผู้ช่วยจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรมาสอนวิธีทำขนมชาววังทั้งหมด6แบบด้วยกันนายรพินพุทธแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชรนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน้าที่โครงการบอกว่ากรมราชทัณฑ์เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับรวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษแล้วนะครับซึ่งผู้ต้องขังหญิงที่มาร่วมโครงการเขาก็ตั้งใจทำขนมชาววังเรียนรู้กันอย่างสุดฝีมือครับเป็นการเตรียมผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกได้มาฝึกทักษะในการดำรงชีวิตสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองที่ดีไม่หลงกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกครับ
3: การฝึกวิชาชีพทำขนมไทยชาววังแบบนี้นะครับเป็นความร่วมมือของเรียนจำกลางกำแพงเพชรของเราร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดอบรมให้กับพี่น้องผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงจำนวน20คนซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นผู้ขังที่ใกล้จะพ้นโทษปล่อยตัวส่วนหนึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายออกทำงานภายนอกเรือนจำด้วยนะครับ
1: นอกจากนี้ครับด้านหน้าเรือนจำกลางกำแพงเพชรนี่คุณผู้ชมเปิดมิติใหม่เรือนจำเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นที่คุมขังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ครับให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันเปิดเป็นร้านกาแฟครับมีเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูให้เลือกกันแล้วก็มีมินิสวนสัตว์นะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมเลยผู้ปกครองก็พาบุตรหลานนะครับมาเดินเล่นมาให้อาหารสัตว์กันนะครับมีกระต่ายหนูตาเภาแพะนกเต่าตัวเล็กตัวน้อยครับคุณผู้ชมสร้างความสนุกให้กับเด็กๆได้เพลิดเพลินกันไปกับกิจกรรมให้อาหารสัตว์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยครับที่นี่เนี่ยสามารถไปอุดหนุนนะครับสินค้าฝีมือของผู้ต้องขังที่เขาฝึกอาชีพกันได้แล้วก็ไปเที่ยวกันได้ครับเปิดทุกวันคุณผู้ชมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงครึ่งครับชวนไปเที่ยววัดเขาบ่อจังหวัดสงขลากันคุณผู้ชมนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติด้วยแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ในตำบลเกาะยอครับคือนอกจากจะมีภูมิทัศน์ที่ติดทะเลสาบสงขลาสวยๆแล้วเนี่ยยังได้เที่ยวเดินลอดท้องพญานาคขนาดใหญ่เพื่อขึ้นไปบนเขาครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศพญานาคขนาดใหญ่อ้าปากเป็นทางขึ้นแบบนี้ครับให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในท้องพญานาคซึ่งภายในเนี่ยจะมีบันไดอยู่138ขั้นนะครับเพื่อขึ้นไปบนเนินเขาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระบรมสารีริกธาตุโดยการก่อสร้างขนาดนี้ก็แล้วเสร็จไปกว่า80%นะครับเหลือเฉพาะการตกแต่งให้มีความสวยงามเท่านั้นถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ครับที่วัดเขาบ่อตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยว่ามีทำเลตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาครับข้างบนมีเนินเขาสูงชมทิวทัศน์ได้มุมกว้างด้วยพระสมุเพิ่มสิริรัตน์เจ้าอาวาสวัดเขาบ่อบอกว่าองค์พญานาคที่วัดเขาบ่อนั้นนะครับสร้างขึ้นลักษณะนอนอ้าปากยาวประมาณ100เมตรขึ้นไปสู่ยอดเขาแนวคิดเริ่มต้นนะครับคิดเพียงจะทำบันไดขึ้นไปแต่ว่าก็อยากจะให้มีหลังคาบังแดดด้วยและเห็นว่าญาติโยมที่นี่เองก็มีความศรัทธาในองค์พญานาคนะครับจึงได้เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2563ลงมือขุดดินก่อสร้างด้วยตัวเองครับแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้วัดแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาบริจาคช่วยกันวัสดุก่อสร้างต่างๆเงินทุนต่างๆมาร่วมกันนะครับตอนนี้เริ่มมีผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทำบุญกันแล้วด้วยครับ
4: มีพระและมีเจดีย์มีเจดีย์เขามาตั้งให
5: ้อ๋อค่ะแล้วทีนี้เรามีเหมือนคนพอทราบแล้วเนี่ยเขามาทำบุญมาเที่ยวที่วัดเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
4: ครับมาเที่ยวมากขึ้นก็มาชมมาดู
5: ค่ะนี่ถือว่าเราจะเจอได้ทุกวัดไหมคะอย่างนี้ค่ะเหมือนพญานาคที่เราสามารถเดินไปได้เนี่ย
4: ไม่เจอเลยเพราะว่าที่นี่มันเหมาะผมดีอ่ะนะ
5: ค่ะ
4: มันมีทะเลแล้วก็แล้วเป็นภูเขา
5: แต่มีที่เดียวใช่ไหมคะทั้งประเทศมีที่นี่ที่เดียวไหมจ๊ะ
4: ที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ
1: ชาวบ้านที่ช่วยกันก่อสร้างก็เห็นว่าวัดเนี่ยจัดสร้างองค์พญานาคขึ้นมาก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่และยังมีแนวคิดจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนครับ
6: จะพัฒนาต่อนะครับก็คื มีน้ำครับน้ำไหลจากตัวพญานาคเนี่ยไหลออกมาที่หน้าผาแล้วก็มีสระนะครับมีสระน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นธรรมาสเวลาเดือนเวลาพระเทศนาก็นั่งบนแท่นตามสระแล้วมีปลาว่ายรอบนั้นครับนั่นคือเป็นนโยบายต่อไปข้างหน้าครับเป็นความคิดต่อไปข้างหน้าที่จะสร้างตรงนี้ครับผม
1: ตอนนี้ครับมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมองค์พญานาควัดเขาบ่อแล้วก็ลอดใต้ท้องตามความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักนะครับนอกจากนี้ก็มีถ้ำมหาสาจารย์แล้วก็รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังให้ได้สักการะบูชาก่อนจะไปท่องเที่ยวจุดอื่นๆของตำบลเกาะยอกันต่อครับที่สงขลาเองชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคไม่ต่างจากทางภาคอีสานเหมือนกันนะครับอย่างที่แหลมสนอ่อนเนี่ยก็กำลังซ่อมแซมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำกันอยู่ให้กลับมาใช้งานได้จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยครับส่วนภาคอีสานนะครับตอนนี้ฝนหายไปแล้วอากาศเย็นเริ่มเข้ามาแทนนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวกันแล้วนะครับอย่างการไปดูพระอาทิตย์ตกบนยอดลานหินจุดชมวิวผาแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์กันอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไปกางเต็นท์กันได้แล้วก็พากันไปส่องดูวัวกระทิงที่ออกมาหากินจำนวนมากครับที่จุดสกัดเขาสูงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับนักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาท่องเที่ยวกันแล้วก็กางเต็นท์นอนกินลมรับลมหนาวกันนะครับแล้วไปส่องดูฝูงกระทิงวังน้ำเขียวกันอย่างคึกคักเพราะว่าตอนนี้ครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศก็ดีเป็นพิเศษก็เลยนิยมมากางเต็นท์พักค้างคืนกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมส่องดูกระทิงป่าเขาแผงม้าที่ตอนนี้ครับพากันออกมาหากินในพื้นที่ยิ่งช่วงนี้ครับที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนนะครับฝูงกระทิงเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะพากันออกมาอวดโฉมให้ได้เห็นกันแทบเกือบตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่เองก็นำกล้องส่องทางไกลนะครับมาไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวส่องดูกระทิงกันได้ชัดๆอีกด้วยด้านนายพงเทพมลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวบอกว่าช่วงนี้ครับก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงต่อเนื่องกับเทศกาลออกพรรษาก็เลยมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญทอดกฐินกันยังวัดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวหลายวัดเนี่ยก็อาศัยช่วงเวลาหลังจากทำบุญเสร็จนะครับมากางเต็นท์พักผ่อนแล้วก็มาหาชมกฐินกันที่เขาแผงม้าแห่งนี้ครับบรรยากาศที่ลานหินหน้าผาสูงนะครับเป็นจุดชมวิวผาแดงบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลทับลาดอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วกับบ้านหนองเสม็ดตำบลลำนางรองที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ100คนก็เริ่มพาครอบครัวทยอยเดินทางขึ้นไปสัมผัสลมหนาวกันนะครับไปสูดกลิ่นอายธรรมชาติดูดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมผืนธรรมชาติอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาของเทือกเขาบรรทัดและป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ครับก็คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวถ้าอากาศหนาวมาเต็มตัวเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ทะเลหมอกที่จุดชมวิวผาแดงกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางอุทยานแห่งชาติตาพระยาครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปกางเต็นท์กันได้ครับไปสัมผัสธรรมชาติยามค่ำคืนแล้วก็รอชมทะเลหมอกยามเช้ากันได้โดยจะนำเต็นท์มาเองก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเสียค่าบริการเพียงคนละ30บาทต่อคืนแต่ถ้าใครไม่มีเต็นท์นะครับอุทยานก็มีเต็นท์ให้เช่าเหมือนกันขนาดเต็นท์เนี่ยนอนได้3คนนะครับหลังละ225บาทต่อคืนโดยค่าเช่าเนี่ยรวมกับค่าบริการเข้าชมแล้วก็ค่ารถไปแล้วนะครับส่วนค่าบริการเข้าชมนะครับภายในพื้นที่เนี่ยคนละ20บาทถ้าเป็นรถจักรยานยนต์คันละ20บาทแล้วก็รถยนต์คันละ30บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุเข้าฟรีด้วยครับนอกจากมีจุดชมวิวผาแดงแล้วนะครับก็ยังสามารถไปเที่ยวได้อีกหลายจุดต่อเนื่องกันอย่างผาใบเฟิร์นผาพญาไร้ใบผาเหินฟ้าผาสลักใดแล้วก็ผาสุดท้ายครับซึ่งแต่ละผาก็จะมีจุดเด่นก็คือหน้าผาหินขนาดใหญ่ที่สวยงามแตกต่างกันไปครับ มีที่ท่องเที่ยวแนววิถีชุมชนนะครับที่ได้เห็นทั้งท้องนาแล้วก็ทะเลไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมก็คือการทำนาริมทะเลแหล่งใหญ่แล้วก็แหล่งเดียวของประเทศเรานะครับอยู่ที่บ้านปากประตำบลลำปำที่อำเภอเมืองพัทลุงเขาสืบทอดการทำนาริมทะเลมาตั้งแต่บรรพบุรุษกันนะครับแล้วก็รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลเพื่ออนุรักษ์การทำนาด้วยและต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวไปด้วยรับติดตามกับคุณสรรสนีปล่อยวิไลครับ
7: ริมทะเลกว่า50ไร่ในพื้นที่หมู่8บ้านปากประตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการทำนาริมทะเลค่ะซึ่งเป็นการสืบทอด

0: ใหญ่ที่สุดในการทำนาริมเลค่ะตอนนี้อยู่กับพี่สายันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประสวัสดีค่ะพี่สายันเห็นบอกว่าอันนี้คือทำสืบทอดมาตั้งแต่แบบมากกว่า200ปีเลย
1: มากกว่า200ปีนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยย่าก็บอกว่าทวดที่บอกมาว่าเขาตำนานอยู่ริมทะเลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำนานริมทะเลภาคภูมิใจมากที่เราได้สืบทอดการตำนานริมทะเลมาก็คือในสมัยตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสแหลมมาลายูนะครับมีอยู่ในบันทึกจดหมายเอกนะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเสด็จผ่านพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ได้เห็นว่าน้ำทะเลตื้นชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยครับตำนานในทะเลซึ่งสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งจังหวัดสงขลาก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ตำนานแหล่งใหญ่มากณเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนตำมาตั้งแต่หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่11แล้วก็หมู่ที่4ของพื้นที่ตำบลบะนังตุงบางส่วนแต่ปัจจุบันเหลือแค่2หมู่บ้านนะครับเหลือหมู่ที่8แล้วก็หมู่ที่11ครับ
2: พื้นที่ของกลุ่มทำนาริมเลมีประมาณ63ไร่สมาชิก35คนจะปักต้นกล้าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกันยายนใช้เวลาประมาณ120วันสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกมีพันธุ์กอขอ55ข้าวหอมนาเล1ข้าวพันธุ์จัสมินและกอขอ7ซึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ทนต่อความเค็มและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในเรื่องของการปลูกการดูแลเนี่ยเป็นการลดต้นทุนได้อย่างดีเลยพี่สายันแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราหว่านกล้าก็ริมชายทะเลซึ่งมันเป็นอาจโคลนดินอยู่แล้วเราหว่านเพราะว่ากล้าได้ขนาด30วันเราก็สามารถถอนแล้วก็ไปดำใน

0: ฆ่าแมลงก็ช่วงน้ำขึ้นน้ำก็จะช่วยกำจัดพวกมดพวกแมลงและพวกหนอนใจก
1: ้อ
0: เพราะว่าอีกอย่างนึงปลาก็ขึ้นตามน้ำปลาก็มาช่วยกำจัดพวกหนอนพวกแมลงเหมือนกันครับ
2: การเก็บข้าวจะใช้วิธีดั้งเดิมเรียกว่าการเก็บแกะโดยจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นด้ามไม้ไผ่ใช้นิ้วเกี่ยวจับแบบนี้ซึ่งเรียกว่าแกะค่ะจะเก็บข้าวทีละรวงค่ะ
3: เดี๋ยวเราก็ดูนะเนี่ยถ้าจะไปโดนคัดเลย
1: ข้อดีของการใช้แกะในการเก็บข้าวนี้มีข้อดียังไงคะพี
4: ่ข้อดีก็คือที่ว่าเราใช้แกะก็ใช้สำหรับเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้สำหรับไว้ตำนาในปีตัดไปและการรักษาสายพันธุ์ข้าวหรือคุณภาพของเมล็ดข้าวเนี่ยดีที่สุดของการตำนา
1: แล้วพอหลังจากที่เราเก็บข้าวหมดแล้วทำยังไงกับนาของเราพี
4: ่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวนี้ก็เป็นช่วงฤดูมรสุ
1: ม
4: นะครับคลื่นก็ซัดต้นข้าวเนี่ยครับบดขยี้ด้วยพลังงานของเขาเป็นปุ๋ยที่ปนอยู่ในดินก็ปีหน้าเรามาทำนาก็ปุ๋ยตัวนี้แหละ
1: ก็คือตรงนี้เราไม่ต้องมาไถอะไรเลย
4: ไม่ต้องเลย
1: ทุกอย่างจะเรียบไปหมดเลย
4: เรียบไปหมดครับกลายเป็นทะเล
1: ทำอีกทีก็คือมาปัก
4: ปีหน้ามิถุนายนอีกครับ
2: ข้าว1ไร่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้ประมาณ700กิโลกรัมทางกลุ่มยังนำมาจำหน่ายกิโลกรัมละ80บาทซึ่งจะจำหน่ายข้าวใหม่แบบปีต่อปีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนี่เป็นข้าวหอมนาเลข้าวหม้อแรกที่หลังจากเก็บเกี่ยวคือหุงเลย
5: ครับ
1: นะคะความพิเศษของข้าวหอมนาเลของเรามีความพิเศษยังไงพี
5: ่ข้าวจะมีความหอมนุ่มและมันกินอร่อยมากครับและอย่างที่ดีที่สุดก็คือไม่ฉีดยาไม่มีสารเจือปนไม่ต้องเราไม่ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นครับ
2: ข้อดีของการทำนาริมเลยังเป็นการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำโดยธรรมชาติช่วยชะลอการสึกกร่อนของหน้าดินเป็นแหล่งอาหารของนกทำให้ได้เห็นความหลากหลายของนกที่มาอยู่อาศัยและโคนในนาข้าวยังช่วยลดอาการปวดข้อได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
4: ความรักในที่นี้ก็คือชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้เกิดความรักในถิ่นบ้านเรานะครับรักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมการทำนาริมเลไว้

0: รักในการร่วมกันวงเหงทะเลสาบสงขลารักที่จะร่วมมือร่วมใจกันที่จะสร้างให้เกิดความสมบูรณ์ให้กับทะเลภูมิใจครับที่ว่าจากจุดเล็กๆที่เรารวมตัวกันแค่สี่ห้าคนปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาแค่3ปีเราได้เป็นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจแล้วก็เป็นกลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถมีความรักความหวงเหงความสร้างรายได้กับชุมชนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเพราะนาริมเลหนึ่งเดียวในประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับ
1: ที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตการทำนาริมเลช่วงเวลาที่เหมาะกับการกางเต็นท์ที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะและถ้าใครอยากชมหิ่งห้อยในช่วงกลางคืนก็แนะนำให้มาช่วงเดือนสิงหาคมค่ะนอกจากนี้ช่วงเกี่ยวข้าวปลายปียังมีการจัดงานข้าวใหม่ปลามันเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาการทำนาริมเลสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์การทำนาริมเลให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปค่ะ
2: ข้าวใหม่ปลามันนาริมเลบ้านปากพระเย้
3: ใครที่อยากไปท่องเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศการทำนาริมเลหรือว่าจะไปอุดหนุนข้าวหอมริมเลมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อซื้อกันลองชิมได้นะครับ0819906793นะครับโทรสั่งกันได้แล้วข้าวก็มีจำนวนจำกัดด้วยครับปิดท้ายที่ยโสธรนะครับจัดงานวิ่งเทรลในสวนป่าดงมะไฟกันเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยบนพื้นป่าชุมชนที่เขาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ทาลินีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริม

0: สุดปลาระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะอ๋อ
0: เหรอฮะ
1: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
0: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องไม่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
0: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
1: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราและปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปยาวๆ
0: ผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
0: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
1: ว
0: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
0: คนทำอาหารก็สุข
1: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
0: okay.
1: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเนยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเนยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสคูลรัฐด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสคูลรัฐแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลาเอาไทยสคูลรัฐมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเนยเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็น
0: ของ
1: เ
0: ขาอย่
1: างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยสคูลัสแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสคูลัสเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
0: าง
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเนยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: เคยมีสอสอปทอค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
1: เหรอครับคุณเอ๋ยคิดว่าไทยสคูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
0: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
1: โอ้ดีจังเลย
0: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเค
0: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
1: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
0: ่
1: พลังงานเท่าไหร
0: ่
1: นี่คือเมนูไทยสคูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสคูลลันช์คือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีคุณเลยทำไงอ่ะ
0: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสคูลลันช์เป็นส่วนใหญ
1: ่โอเคเราก็ดูไทยสคูลลันช์อย่างเช่น
0: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานกันเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: นี่เป็นป้าแล้วค่ะ
0: ก็เป็นป้าแล้วป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พ.ศ. 50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้มั้ยฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค่ะ
0: หุ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงๆจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเข้าไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวัน
1: ค่ะ
0: ทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายๆเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเขาอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่ายสามโมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่ายสามโมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ผมจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
0: เสียงเคลื่อนนิดๆนะฮะ พอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เป็นหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
0: ่
1: อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ูชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทําอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทําอร่อยค่ะ
2: ส้มตําครับเพราะว่ายายติ๋วทําแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทําอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ตั้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเงี้ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด
2: ็
1: กๆค่ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนนึงเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนและป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตในอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นๆไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ับดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

ุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนนึงที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออร์เคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไพมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี2016ที่นั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของ

0: การสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่ไม่โดนสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของไม่โดนสิทธาคารค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลสิทธาคารโอเพนเฮาส์นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

0: เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปกรณ์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกัญไผ่มหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาลัยมหิดลเองในวันพระศุกร์ที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่ง120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: ไม่โดนสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ
2: แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริบหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลสิทธาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ย

ส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาธงแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโหเป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลสิทธาคารความพิเศษของมหิดลสิทธาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษย์อาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: Ja.
1: Hey, Pinta.
0: Oh, nah, nah, nah.
1: Don't blue to make by to make

0: มาครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยอยู่ทู่ชาวโลกไปตลอดกาลนานนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอยู
1: ่ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณพัฒมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาข

นาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟิโน่แล้วก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: ครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: ครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
1: ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาเลยเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้ง

0: ค่ะ
1: Marketing อันนี้จบแล้วใช่ไหม
0: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
1: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างนี้ไหมมีขีมยังคุณมีขีมยัง
2: ยังครับขาดอยู่ครับ
1: ขาดอยู่เลยนะ
2: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่อง
1: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟิโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
1: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
1: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
1: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
1: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
2: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปอ่ะเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปอโทจะได้ไม่ว่าง
1: เล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยและก็ฟีโน่
2: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
1: ดีมากเลยครับ
2: มันดีมากเลยครับ
1: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
0: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
1: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
2: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
1: ผมมีตารางงานให้ชมด้วย
2: บีผมมีงานทำ ผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
1: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
2: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนคร
1: ับใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: ฝ่ายข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการเนี่ยออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออร์เคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออร์เคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะ

0: ซึ่งจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลสิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์www.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: พราะนี่คือรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้น
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะคะมีวัดวาอารามเยอะมากเลยค่ะวันนี้คุณหมอคงไม่ได้พาหนูมาแค่ไหว้พระใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณหมอไม่ได้พาน้องคนดีมาไหว้พระอย่างเดียวแต่คุณหมอพาน้องคนดีมารู้จักกับสัตว์หนึ่งชนิดที่น้องคนดีจะต้องอยากจะรู้จักเขาแน่ๆเลย
0: ชนิดไหนอะคะ
1: เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากขี้เนี่ยก้อนเบลเลอร์เลยโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปรู้จักช้างนะครับ
0: จะพาหนูไปรู้จักช้าง
1: น้องคนดีอยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างบ้าง
0: หนูอยากรู้นะคะว่าทำไมตัวผู้ไม่เหมือนตัวเมียค่ะเพราะว่าทำไมตัวผู้เขาถึงต้องมีงา
1: และอะไรครับ
0: และหนูก็งงค่ะว่าทำไมสุภาษิตไทยเขาถึงมีดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
1: ่โอ้โห
0: โลกของช้างมีอะไรบ้างเราควรจะต้องรักษาช้างยังไงเราควรจะเลี้ยงช้างยังไงช้างทำอะไรได้บ้างทำไมเขาถึงจะต้องคอยทำความสะอาดช้างทั้งที่ช้างอยู่ในป่าเขาก็ไม่ต้องถูกทำความสะอาดเขาก็อยู่ตามชีวิตในป่าแบบธรรมดา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างค่ะคุณหมออ้อยและน้องคนดีค่ะ
1: ค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องคนดีขอฟังเนื้อฝักตัวด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ขอมาเรียนรู้เรื่องช้างหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: ผมกับน้องคนดีเนี่ยสนใจมานานแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างมากๆเลยว่าเป็นยังไง
2: ได้ค่ะงานเกี่ยวกับช้างนี่เรื่องใหญ่และงานหนักนะคะสู้ไหมคะ
0: สู้ค่ะ
2: เสียงมีแค่นี้สู้ไหมน้องคนดีสู้ไหมคะโอเคเรามีภารกิจให้น้องคนดีทำหนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนนี้น้องคนดีหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะนี่จะไปเดินแบบกันเหรอคะเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนชุดมาทำภารกิจพร้อมแล้วพร้อมไหม
0: พร้อมค่ะ
2: โอเคงั้นเราไปภารกิจแรกของเราเลยดีกว่า
0: ค่ะแต่จะทำอะไรคะ
2: ไม่บอกค่ะอ่ะอุปกรณ์นี้นะคะอันนี้ของน้องคนดีค่ะอันนี้ภารกิจแรกของเรา
1: ทำอะไรครับ
2: เก็บอึช้างเลยค่ะนี่เราต้องตักมาใส่ที่รถนี
1: ้น้องคนดี
2: น้องคนดีต้องลองบ้างสิคะโอ้นี่ภารกิจของเราเราต้องทำให้ได้
0: โอ้หนักมากอ่ะอึช้างอ่ะ
1: โอ้โหเหนื่อยยัง
0: ยัง
1: ไม่เหนื่อยเหรอมันมีของอะไรมาให้ดู
2: ของมาฝากค่ะ
1: ของมาฝาก
2: ของฝากน้องคนดีนี่ไงนี่
1: ขี้ช้างเห็นไหมสองก้อนนี้ต่างกันยังไง
0: มันมีเล็กก้อนนี้ใหญ
2: ่ใช่
1: ไอ้ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยหมายความว่าสมมติช้างตัวเล็กขี้เขาจะออกมาเล็กถ้าช้างตัวใหญ่ขี้ก็ออกมาใหญ่
2: ก้อนใหญ่
0: เพราะฉะนั้นแปลว่านี่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเห็นขี้ช้างปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ขี้ช้างเนี่ยมาจากตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วก็ไอ้ขี้ช้างก้อนนึงเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือ1ใน4ของเท้าเข้าใจมั้ยโดยเฉลี่ย
2: ประมาณ
1: แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าขี้ก้อนนี้เนี่ยไซส์เท่านี้คูณ4เข้าไป
2: ใช่คูณด้วย4คือ
1: เส้นรอบวง
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะได้เท่ากับว่าเส้นรอบวงของฝ่าเท้าพอเส้นรอบวงฝ่าเท้าปุ๊บคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าความสูง
2: ของตัวช้าง
1: ตัวช้างจนถึง
2: ที่ไหล
1: ่ที่ไหล่เขา
2: ใช่
1: นี่ไง มาดูเจ้าของขี้ช้างดีกว่า
2: ก้อนนี้จะเป็นของตัวหลังลงค่ะ
1: ตัวไหนฮะตัวโน้นตัวโน้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ก้อนใหญ่นี
1: ้
2: ของตัวแม่ตัวนี้
1: เห็นไหม
0: ดูช้างให้ดูหาง
1: ดูช้างให้ดูหาง
0: ดูนางให้ดูแม
1: ่แต่ดูให้แน่ดูที่ขี้ช้างนี่ไง
2: วันนี้โอเคค่ะ
1: น้องดีมาแล้ว
0: เย
2: ้โอเคค่ะสำหรับภารกิจแรกของเราวันนี
0: ้ค่ะ
2: ที่ให้ทำวันนี
1: ้ยังอยากทำอยู่เลยครับ
2: แค่ลองใจเฉยๆว่าทำได้หรือเปล่าที่ให้เก็บเพราะว่าอะไรเราสามารถที่จะเข้าใกล้ช้างได้เพราะเรามีกลิ่นที่เกี่ยวกับช้างอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีกลิ่นอึช้างติดตามตัวตามอะไรก็เหมือนอย่างพี่นุ๊กเข้าช้างทุกวันเวลาจะเข้าช้างแต่ละครั้งพี่นุ๊กก็ต้องมีให้อาหารก่อนแล้วก็มาเก็บอึช้างเพื่อที่กลิ่นของเขาก็อยู่ที่ตัวเราเขาได้รู้ว่าเออเราเป็นมิตรกับเขาเราไม่ได้คิดร้าย เราคนกันเองคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
1: น้องคนนี้รู้ไหมเวลาคนที่ทำงานกับสัตว์เนี่ยอย่างเช่นสัตวแพทย์หรือว่าควานช้างเนี่ยการที่เราทำงานกับพวกสิ่งพวกนี้เราต้องเต็มใจทำกับมัน
2: ใช่
1: ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าที่ที่เราต้องทำเราจะต้องไม่รังเกียจของพวกนี้เหมือนพยาบาลเนี่ยพยาบาลเวลาผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีการอาเจียนหรือว่าท้องเสียอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำความสะอาดผู้ป่วยให้เราก็เหมือนกันเราในฐานะที่เป็นคนที่มาทำงานเกี่ยวกับสัตว์อย่างนี้เราก็ต้องดูแลเขาสามารถจับสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายกับเรานะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รังเกียจเขาทุกสิ่งเราจับขี้เขาได้นะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่า
2: ไม่มีอันตรายด้วย
1: ขี้ของเขาเนี่ยมีแต่อาหารที่เขากินเข้าไปคือมีแต่ไฟเบอร
2: ์เวลาให้อาหารอ่ะให้ คือสามารถให้ได้แต่เวลาถ้าน้องคนดีอย่างน้องคนดีเข้ามาอย่างไม่เคยใช่ไหมมาให้แล้วถ้าไม่มีควานหรือคนดูแลอยู่ตรงนี้ก็ห้ามเข้า ใช่มันจะอันตรายมากแล้วส่วนเวลาให้อาหารช้างหนูให้แล้วคือให้เลยห้าม
1: ยื้
2: อแย่งกับเขาโดยเด็ดขาดอันตราย

0: มเลยอ่ะ
1: อันนี้เป็นโซนช้างแก่นะคะช้างที่มีอายุแล้ว
2: ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับช้างกายวิภาคของเขานะฮะลักษณะภายนอกอะไรเงี้ย
1: ดูส่วนใบหูนะลูกช้างสาวเขาจะแค่หูพับเขาจะไม่มีรอยแตกรอยริ้วอะไรเลยเห็นไหมช้างสาวพับนิดนึงเห็นไหมแล้วหนูมองช้างแก่สังเกตดูพับลงมามากเข้าไปอีกจากช้างแก่ก็จะม้วนลงมาเลยแล้วดูใบหูก็จะมีรอยริ้วขาดขาด
2: แหว่งค่ะ
1: เพราะว่าเวลานั่นเขาก็พือทุกวันทุกวันมันก็จะแตกค่อยๆแบบเป็นริ้วเป็นริ้วไป
0: ขาวๆสีครีมๆที่อยู่ตรงงวงเขา
1: ด้านนี้เหรอคะนี่เหรอนี่เหรอมันจะเป็นลายของเขาเองเขาเป็นตามธรรมชาติของเขา
2: เหมือนคนตกกระนะฮะที่เป็นลักษณะจุดๆตาผิวหนัง
1: แล้วอย่างนี้ยิ่งมีกะมากขึ้น
2: อ
1: ่ะมีอายุมากแล้วแล้วเนี่ยเวลาเราสังเกตนะคะช้างแก่จะดูไปที่กระโหลกถูกไหมมันจะมีย ุบเข้าไปมากๆคือเขามีอายุมากแล้วคือไม่ค่อยได้เขากินอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเลยผิวหนังก็จะแห้งไม่ค่อยชุ่มชื้นเหมือนอย่างช้างสาวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีกระมากเหมือนอย่างนี่เห็นไหมมีช้างแก่แล้วหนูดูช้างสาวชื่อนี
2: ้ช้างสาวเลยผิวหนังสวยงาม
1: สวยงามเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเห็นไหมแล้วรู้ไหมว่าช้างเนี่ยมีอายุมากได้ถึงกี่ปี
0: ไม่รู้ค่ะ
1: เหมือนคนเป็น100ปีก็มีนี่แต่ส่วนที่นี่นะมีแก่สุดในเชือกนี้ค่ะนี่คือยายสีนวลเห็นป้าหนูเห็นป้าตาเขาจะเหมือนคนแก่แล้วแล้วไม่เป็นตาเป็นฝ้าเป็นอะไรอย่างนี้นี่เขาตอนนี้อายุได้80ปีแล้ว
0: คันนี้สีขาวแล้วข้างนี
1: ้ก็ยายแก่แล้วยายก็เลยกลายเป็น
2: มีปัญหาแล
1: ้
2: ว
1: มีปัญหาแล้วค่ะ
2: ครับงวงช้างของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นมือเอาไว้หยิบจับทำทุกอย่างแล้วก็
1: ถ้าไม่มีงวงนี
2: ่ช้างอยู่ไม่ได
1: ้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่รู้จะกินยังไง
2: งวงเขาเป็นลักษณะเหมือนลิ้นคนเลยอ่ะกล้ามเนื้อเขาแบบค่อนข้างละเอียดมากลิ้นคนสามารถควบคุมได้แลบลิ้นอะไรเงี้ยได้ช้างเหมือนกันกล้ามเนื้อเขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้เวลาช้างวาดรูปเนี่ยก็สามารถเอางวงเนี่ยจับผู้กันแล้วก็วาดรูปได้ด้วย
0: ช้างมีกี่นิ้วอ่ะคะ
1: ไม่ใช่นิ้วค่ะเขาเรียกเป็นเล็บ
0: ช้างมีเล็บอ่ะคะ
1: เท้าหน้ามี10เล็บเท้าหลังมี8เล็บ
2: ก็คือข้างหน้ามี5
1: ข้างหลังมี4ข้างหลังมีข้างละ4แล้วรู้ไหมว่า1รูขุมขนช้างน่ะมีขนกี่เส้นหนูดูสิเอ้า
0: ๆ1เส้น
3: ไม่ใช่
1: ดูดี
2: ๆ2นิดๆ2นิดๆดูสิ
0: ไหน
2: กี่อันกี่อันนะคุณ
1: 1รูขุมขนช้างน่ะมีขนทั้งหมด3เส้นแล้วหนูคิดว่าทั้งตัวนี้มีกี่เส้น
2: โอ้โหหลายเส้น

0: หนูขอถามหน่อยสิคะว่าควานกับช้างเนี่ยค่ะเขาผูกพันกันยังไงอะคะ
1: เปรียบเทียบอย่างพี่นุ๊กดีกว่าพี่นุ๊กก็คือใช้เวลาที่มีเวลาว่างอะ
0: ค่ะ
1: เราอยู่กับช้างตลอดเวลาคือเล่นคุยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราหนึ่งคนอะ
2: น้องคนที่สงสัยไหมว่าทำไมเราเรียกช้างว่าเชือกถ้าเกิดช้างเลี้ยงเนี่ยเราจะเรียกว่าเชือกแต
0: ่
2: ถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเอาเชือกไปคล้องครับฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยเรียกว่าช้างถึงเชือกใช่ไหมครับจากตรงนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนช้างตัวผู้กับตัวเมียนี่เรียกไม่เหมือนกันนะคะ
2: ครับ
1: อย่างผู้ซ้อนตัวเมียเรียกเขาว่าพังผู้ซ้อน
0: พังผู้ซ้อน
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: ส่วนที่มีงาเนี่ยเห็นไหมเดินเนี่ยเชือกเนี่ยเนี่ยเดินเนี่ยตัวผู้เขาชื่อมงคลอัยยาลาก็เรียกเขาว่าพลายมงคลอัยยาลาเชือกเนี้ยผู้ซ้อนพี่นุ๊กสามารถเข้าได้อ้อยใจนี่พี่นุ๊กก็เข้าได
2: ้คนไหนที่อ้อยใจฮะ
1: นี่ค่ะพังอ้อยใจเชือกนี้
2: ชื่อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมาก
1: ไม่ใช่ว่าพี่นุ๊กจะเข้าได้ทุกเชือกนะคะมันมีบางเชือกที่พี่นุ๊กไม่สามารถที่จะเข้าได
2: ้ผมเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่า
1: ได้ค่ะเพราะว่าพี่นุ๊กอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอ้อยใจ
2: ใจ
1: นี่ไงโอ้โหก่อนใหม
2: ่
1: คิดถึงไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกวันนี้ไม่เคยเข้าหาเพราะเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วส่วนนี้ผู้ซ้อนนี่ค่ะเจ้านี่นะนิสัยเขาใจดีมากผู้ซ้อนหนูอยากจับไหมอ่ะเนี่ยหนูจับได้นะน้องคนดี
2: ดู
1: น
0: ี่
1: ค่ะ
0: นิ่ม
1: ควานช้างที่เขามีความผูกพันกับช้างก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคือวันหนึ่งเขาก็ลูบๆคำๆเล่นแล้วก็คุยกับช้างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไป
2: เขาจะคุ้นเสียงเราใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าคนไหนควานเขาหรือไม่ใช่ควานเขา
0: ทำไมเขาต้องชอบตบหูกันนะคะเนี่ย
2: สะบัดหูเปล่า
1: หูเขาจะสะบัดก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เขาร้อนเขาก็จะกระพือเนี่ยหูที่เขากระพือเพราะว่าอะไรบางทีมีแมลงมาตอมีแมลงมาอะไรเขาคอยเอาหูปัดบางทีก็ใช้หางตีแทนปัดอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมเขาต้องเอาหญ้าขึ้นไปบนหลังกับบนหัวด
1: ้
0: วยคะ
1: อ๋อเวลาโยนหญ้าเหรอบางทีเขาก็เวลาเขาร้อนหรือว่าบางทีมีแมลงมาเขาปัดไม่ถึงอย่างหางปัดไม่ถึงเขาก็ใช้หญ้าโยนขึ้นไปแทน
0: แล้วเขาไม่รำคาญเหรอคะ
1: ไม่รำคาญหรอกเขาชอบช้างเขาต้องมีคอยแบบคุมหลังบ้างบางทีเขาร้อนจัดๆเขาก็หาทรายหาดินหาอะไรไปปิดหลังเขาอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผิวหนังเขาค่อนข้างที่จะรับความร้อนได้ดีเพราะผิวหนังเขาสีดำเหมือนเราใส่เสื้อสีดำเราก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกติ
1: ร้อนเข้าข้างใน
2: ใช่ไหมครับเขาว่ารู้สึกร้อนเหมือนกันเขาก็เลยเอาหญ้าเนี่ยไปคุมไว้เหมือนใส่เสื้อเอาหญ้าปิดไว้ให้แสงอาทิตย์โดนหญ้าก่อนที่จะโดนผิวหนังเขาจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเห็นไหมช้างก็คิดได้อย่างนี้แล้วก็โยนเลยนะ
1: หนูอยากรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ย
2: นั่นน่ะสิ
0: ไ
2: หมน่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ทำอะไรครับ
1: เราจะไปอาบน้ำให้ช้างกัน
2: เย้ yeah!
0: ทำไมต้องคอยอาบน้ำให้ช้างอ่ะคะ
1: ก็ช้างคืออากาศร้อนเราก็ต้องคอยอาบน้ำให้แล้วคือลงน้ำเนี่ยคือช้างก็ได้กินน้ำด้วยนะอากาศร้อนก็ต้องอาบ
0: ต้องอาบน้ำเขาทุกวันเลยป่ะคะ
1: อาบทุกวันค่ะเช้าก็วันเย็นเลยว่ายน้ำได้คือบางทีนะช้างอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเล่นน้ำข้ามไปฝั่งนู้นยังได้ค่ะเขาว่ายน้ำได้ค่ะช้างว่ายน้ำเป็นนะ
2: ช้างดำน้ำได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยดำไปเลยแล้วก็บางทีก็ใช้งวงหายใจใช่ไหมเขาชูงวงออกมาหายใจแทน
1: ทีก็เล่นน้ำบางทีก็ตักน้ำกินค่ะแล้วแต่ว่าบางตัวก็จะกินทางปาก
0: ช้างช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าทั้งหันตัวไม่เบาจมูกยาวๆเลยว่างงวง
1: มีเขี้ยวไต่งวงเลยว่างง
0: มีหูมีตาหางยาวเป็นเป็น
1: ตอนนี้เราเข้าภารกิจที่ว่าฝึกช้างออกคำสั่งกับช้างแล้วค่ะ
2: ครับฝึกอะไรได้บ้างฮะ
1: วิธีการที่จะขึ้นช้างแล้วก็วิธีการช้างจะเดินหน้าถอยหลัง
2: เลี้ยวซ้าย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ค่ะแล้วก็เก็บสิ่งของอะไรอย่างนี
2: ้
1: เราสามารถทำได้ไหม
2: ขึ้นช้างก่อน
3: ยกขาย
1: กขึ้นช้างนะคะ
2: เขาสั่งว่าอะไรฮะ
3: ยก
2: ยก
1: ยกขาย
2: ก
3: บนสูงสูงในสูง
1: เราก็ดีดตัวขึ้นไปคือการ
3: ขึ้น
2: ช้างขึ้นช้างละ
3: ถอยถอยเลยถอยถอยถอย
1: ถอยหลังค่ะ
3: ถอย
2: อ๋อถอย
1: ถอย
3: เพื่อ
1: ต่อไปก็นี่เพื่อเพื่อนี่หมายถึงการเดินมาข้างหน้า
3: เพื่อ
1: เพื่อแล้วก็ขาของเราสองข้างต้องคอยเตะข้างหลัง

0: ใบหูด้วยนะคะใบหูทั้งสองข้างเราต้องเตะพร้อมกันถ้าเราเตะข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าเราบังคับให้เขา
1: พุ่งอะไรเลี้ยวซ้าย
0: ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเตะสองข้างก็ไป
0: เตะสองข้างก็คือเดินไปข้างหน้าเลยเท้าเราต้องเตะแล้วต่อไปก็
2: เบน
0: เบน
1: เบน
0: เบน
2: เบน
0: หนูอยากให้เลี้ยวขวาหนูก็ดิกหูข้างซ้ายหนูอยากให้เลี้ยวซ้ายหนูก
2: ็
0: กระดิกหูข้างขวาก็สามารถเก็บสิ่งของได
2: ้บนบนแก๊บเก็บดิ
0: เก็บมาสามารถเก็บได
1: ้เก็บได้
0: แล้วรับได้ค่ะนั่นแหละแล้วเราสามารถส่งไปให้เขาเก็บแล้วสั่งสั่ง
2: เก็บมา
0: เขาก็เก็บแล้วก็ส่งไปเห็นไหมคะนี่คือวิธีการเก็บสิ่งของจะเป็นแบบนี้น้องคนดีรู้ไหมคะว่าขนาดฝรั่งหรือต่างชาติที่มาพักที่นี่มีโฮมสเตย์ที่นี่ทุกคนฝรั่งทุกคนต้องออกคำสั่งเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนฝรั่งเราก็ต้องบังคับให้เขาสามารถพูดภาษาไทยออกคำสั่งให้ได้อย่างที่พวกเราออกคำสั่งเมื่อกี
1: ้ก็คำสั่งพื้นฐานเขาต้องเรียนรู้ภาษาไทยเลยตัว
0: ทุกคนจะต้องพูดที่ได้เพราะไม่งั้นไม่สามารถที่จะบังคับช้างได
3: ้
0: คือที่ตรงนี้ก็คือเขาต้องดูแลช้างที่นี่เหมือนกันเขาต้องช่วยเอาอาหารไปให้ตัวเมียที่ไม่มีงาคือการหอบหญ้านู่นนะคะ
2: หอบ
0: นี่เห็นไหมคะ
4: หอบ
0: ลงลงแล้วเขาก็ให้เขาหอบหญ้าอ่ะค
4: ือ
0: เขาต้องพูดว่าเขาต้องสั่งว่าหอบ
2: หอบดิหอบ
0: เห็นไหมคะเขาก็จะคอยแทงไปเอาให้เพื่อที่ให้มันได้เยอะมากกว่านี้ค่ะแล้วเขาก็จะเดินเอาไปให้ตัวเมียด้านนู้น
1: เอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆกิน
4: แล้วเขาจะพูดว่าอะไรอะคะ
0: ปะปะ
1: ปะ
0: คำว่าปะนี่คือหมายถึงปล่อยก็คืออย่างเขาอยู่ในงานเขาใช่ไหมคะคือเขาอยากก็ให้ปล่อยก็คือบอกว่าปะเขาก็ปล่อยออกจากงานไปเพื่อที่ให้ช้างเชือกอื่นได้กินด้วย

0: วันนี้นะครับผมและน้องคนดีบังเอิญได้พบกับช้างเชือกหนึ่งที่มีอาการป่วยควานช้างนะครับได้นำช้างมาอยู่ในคอกเหล็กอาการที่พบก็คือว่ามีน้ำลายปริมาณมากไหลออกมาไม่หยุดครับ
1: คือถ้าดูจากอาการเนี่ยมันมีอาการกลืนไม่ได้ครับมันเหมือนกับอะไรติดคอแหละฝังที่คอมันเนี่ยปัญหาตรงไม่กลืนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าค่อนข้างจะหนักมันแล้วปวด3วันแล้วผมว่ามันก
0: ็วันนี้3วันแล้วใช่มั้ยฮะก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เช้าเป็นหลายวันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่อนแรงตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงฮะช้างเริ่มหมดแรงแล้วตาเริ่มปลื้องวงเริ่มไม่ไหวก็มาพาดอยู่กับงาแล้วเริ่มหมดแรง
2: ร่วมกับ
0: ก็พอดีเขาเสียน้ำเยอะคือน้ำลายเขาไหลเยอะพอน้ำลายไหลเยอะมากๆเนี่ยก็เริ่มเพลียนะครับน้ำเกลือที่คุณหมอให้ก็จะเป็นน้ำเกลือที่มีพลังงานอยู่นะครับมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบก็คงจะให้น้ำเกลือหลายขวดอยู่ในกรณีที่ช้างตัวใหญ่อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการให้น้ำเกลือระยะหนึ่ง
1: สังเกตอาการช้างป่วยนะปกติช้างงวงมันจะไม่มา
0: พาด
1: พาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องแกว่งไปแกว่งมาหาอาหารกินถ้าอย่างเงี้ยป่วยแน่นอนแล้วก็ดูอย่างนึงนะฮะหูมันคือถ้าหูมันไม่โบกหรือว่าโบกช้านะอันเนี้ยช้างป่วยช้างผิดปกติละเนี่ยสังเกตดูนะมันจะคอยพิงกับคอกเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงก็จะคอยพิงเอาหัวค้ำ
0: เอาตัวพิงเห็นไหมพิงกับเสาข้างๆเนี่ย
1: เวลาส่วนใหญ่ของช้างก็จะกินถ้าไม่กินก็ผิดปกติละนะอย่างเงี้ยป้อนอะไรเข้าไปก็ไม่กินก็อันนี้ผิดปกติแน่นอนตอนนี้ก็ต้องดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนให้น้ำเกลือ

ก่อนคือตอนนี้อาการมันนะฮะเนื่องจากว่ามันเพียมากนะก็เลยให้น้ำเกลือไปให้มันก็ไปชดเชยส่วนที่มันขาดให้มันได้รับแล้วเดี๋ยวพอร่างกายมันมีน้ำไปอยู่ในตัวมันนะมันก็จะทำให้มันมีแรงมากขึ้นจะประเมินอีกทีนึงว่าจะต้องให้ยาหรือให้อะไรเพิ่มนะครับตอนนี้ทำได้แค่นี้ก่อนรักษาไปตามอาการก่อน

0: ็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างหลายเรื่องเลยค่ะคุณหมออ้อย
1: ครับผมเป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูรู้สึกสงสารสัตว์ที่เพิ่งป่วยไปเมื่อกี้นี้ที่เราได้คุยกับคุณหมอค่ะแล้วหนูก็เห็นเขาว่าที่น้ำลายเขาไหลยู่หนูก็รู้สึกสงสารเขาค่ะหนูก็เห็นงวงแล้วหนูก็ยิ่งสงสารหนูก็อยากส่งกำลังใจไปให้กับพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลเขานะคะหลังจากวันที่เราได้ไปบันทึกเทปรายการ Animal Speak นะคะหนูก็รู้สึกเป็นห่วงช้างพลายมงคลไอยารามากค่ะ2วันถัดมาหนูก็เลยโทรไปสอบถามอาการค่ะหลังจากที่หนูได้สอบถามอาการหนูก็ได้ทราบมาว่าช้างพลายมงคลไอยาราได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนูต้องขอแสดงความเสียใจมากๆค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นช้างที่สง่างามมากค่ะ
1: น้องคนดีเห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีฝรั่งมาด้วยมาอยู่เป็นโฮมสเตย์ที่นี่ก็คือมาอยู่แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างนะฮะฝรั่งเขายังบินข้ามน้ำเข้าทะเลเพื่อมาเรียนรู้เราเนี่ยเป็นคนไทยถามว่าเรารู้เรื่องช้างสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติเราดีพอหรือยังหวังว่านะครับว่าเทปนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องช้างสัตว์ประจำชาติของเราให้กับน้องๆที่ดูอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับส่วนพี่นุกที่ดูแลช้างที่นี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าคร
2: ับ ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเลี้ยงช้างดูกับเราบ้างว่าวิถีชีวิตของควานที่อยู่กับช้างทุกวันนี
1: ้
2: เป็นแบบไหนว่ามีความผูกพันกันยังไง
1: สำหรับรายการ Animal Speak ยังมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมคอยติดตามกันอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี Animal Speak

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือ

0: ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3 วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับ

0: เวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มันเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับที่ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลน์สารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกละนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อด้วยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้จากแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากคนทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบาฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่

ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันวัฒนไนโตรมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีสองกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันจุดในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน้องออยอนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือคอนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกราฟไลน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นนะก็ต้องทําการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จําหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทําในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจําหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจาก1ดูเรื่องของว่าหมดอายุหรือยังใช่มั้ยครับ2ก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดมั้ยนะครับแล้วก็เวลาอยู่ภายในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมันมีรอยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นน่ะเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันผลิตสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าที่จะเอามาต้มตรงนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่ดูว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานะคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับ

ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเซียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเซียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็นfamily careนะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีherb interactionที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอเลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดคอไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทะลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูตรมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาอาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุม

0: ปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
1: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
0: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้อุดเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
1: แล้วถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
0: ์ซึ่งข้อมูลอันเนี้ยนะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกนี้เน้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
1: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงเหมือนกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้นะคะก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้เช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะนึงเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นบวมปากก้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้ว

0: แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนอ่ะมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
1: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
0: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
1: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมีที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลามได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของวอลเพ็ตแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวตัวไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
0: ้ตีกับอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มก็เรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
0: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเอง
2: เก็บเอง
0: ก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
0: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแพร่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบเนี้ย
0: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลยอันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีมุกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสังฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณค

ีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณสั้นจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับมาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมาก

0: หากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระท้อเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวคูนเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปลำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพะพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พะพายกลัวว่าเราจะร้อนน้องแววบอกว่าพะพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามาค่ะ
1: ใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าน้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้ง

ข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่าน

ปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

0: หรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึง4โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเรือนจำกำแพงเพชรสอนวิชาชีพทำขนมชาววังให้ผู้ต้องขังหญิงพร้อมเปิดโซนท่องเที่ยวชมสัตว์น่ารักเป็นจุดเช็คอินนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางขึ้นชมพระอาทิตย์ตกบนลานหินจุดชมวิวผาแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเปิดลานกางเต็นท์ได้สันสนีพลอยวิไลพาชมวิถีทำนาริมทะเลแหล่งเดียวของไทยที่จังหวัดพัทลุงพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวมีตัวอย่างการปรับตัวในชุม

0: ชนที่จังหวัดตรังนะครับเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็หารายได้เสริมกันคือชาวบ้านที่นั่นนะครับเขารวมตัวตั้งกลุ่มรับจ้างเสิร์ฟอาหารและล้างจานในงานเลี้ยงต่างๆนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างอำเภอด้วยมีทั้งกลุ่มครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันครับที่วัดห้วยนางตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพกันอยู่ทำให้ญาติพี่น้องและลูกหลานต้องเอาเวลาไปจัดงานเตรียมงานด้านอื่นๆนะครับแล้วก็ต้อนรับแขกเรืออีกมากมายที่มาในงานจึงต้องว่าจ้างทีมเสิร์ฟโต๊ะหรือว่าเสิร์ฟอาหารของทีมต้มส้นม้าวนะครับพร้อมกับทีมล้างจานมาช่วยทำหน้าที่ดูแลเสิร์ฟอาหารไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็ล้างจานตลอดการจัดงาน9วันนี่เป็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันนะครับจากเดิมเวลามีงานเลี้ยงตามชุมชนตามหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งงานบวชนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมาทำหน้าที่เสิร์ฟโต๊ะล้างจานแต่ปัจจุบันนี้ครับหาคนมาช่วยกันแบบนี้น้อยลงจึงเกิดการรวมกลุ่มการสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนนะครับก็คือตั้งทีมหรือว่าตั้งกลุ่มรับจ้างเสิร์ฟโต๊ะหรือเสิร์ฟอาหารแล้วก็รับจ้างล้างจานในงานเลี้ยงมีทีมนะครับทั้งที่เป็นแบบคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงในตำบลมาจับมือรวมทีมกันเพื่อหารายได้
1: รับจ้างนี้เราคิดแต่ละคนวันละ500ต่อคนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปไกลนอกพื้นที่ก็600ต่อคน
2: ต่อวัน
1: ค่ะต่อวัน
2: เริ่มงานกี่โมงแล้วเลิกกี่โมง
1: เริ่มงานของทีมอื่นเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าทีมต้นโซม้าวประมาณ 9:30 ถึง 8:30 ทีมอื่นไม่แน่ใจนะอย่างทีมของเรามาเร็วหน่อยก็จะมาดูแลเรื่องความสะอาดในวัดความสะอาดของบริเวณในงานก็จะจัดโต๊ะจัดจานในใดประมาณนี
0: ้ทีมงานยังเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งทีมกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับงานในพื้นที่รวมทั้งไปต่างอำเภอด้วยตอนนี้ก็เลยมีการแข่งขันกันเรื่อยๆนะครับแต่ละทีมก็เลยต้องหาจุดเด่นจุดขายเพื่อให้เจ้าภาพเนี่ยประทับใจจะได้จ้างงานกันอีกรอบหน้าครับ
1: เติมอาหารเติมกับข้าวดูแลเค้กก็อย่าให้กับข้าวบนโต๊ะมันขาดก็พยายามดูเลยไอ้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
2: ก
1: ็
2: เห็นคือกวาดขยะ
1: กวาดขยะกวาดขยะนี้มันเป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่นะแต่ว่าเราคืออยากจะช่วยเช่าภาพไม่อยากให้เช่าภาพมาเสียเวลาตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าบางทีมก็จะทำแบบนี้ทุกทีมนะมันจะเพราะทีมของเราอะทำเองโดยที่ว่าเจ้าภาพไม่ต้องบอกทำเองเลย
2: ช่วยก
1: ันกัน
0: ส่วนทีมล้างจานนะครับถ้าเขาทำงานเร็วเสร็จไวเนี่ยก็ยังรับจ้างทำความสะอาดห้องน้ำด้วยวันละ200บาทก็จัดเวรหมุนกัน4คนนะครับเป็นการหารายได้พิเศษยามว่างซึ่งปัจจุบันนี้ครับทางเจ้าภาพเนี่ยจะว่าจ้างทีมเสิร์ฟทีมล้างจานเพราะว่าสะดวกกว่าที่เจ้าภาพลูกหลานจะต้องมาทำเองครับเพราะว่าไม่มีเวลามานั่งทำเองงานก็ถือว่ามีเป็นระยะนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยนอกจากงานศพที่มีเป็นปกติแล้วบางช่วงที่เป็นช่วงเดือนมงคลที่มีการจัดงานแต่งงานด้วยก็จะมีงานซ้อนกันหลายงานนะครับงานเสิร์ฟโต๊ะแบบนี้ครับทีมงานเขาตั้งกันมาเป็นปีๆแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จำมาทำเฉพาะเวลาที่เสร็จจากงานครอบครัวงานส่วนตัวกันแล้วนะครับอย่างเช่นพอกรีดยางเสร็จก็จะรีบมารับงานแบบนี้แต่ใครอยากจ้างทีมนี้กันนะครับสร้างรายได้ให้ชุมชน0982235311ครับส่วนคนที่เขามีอาชีพนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่แล้วเนี่ยก็ยังคิดที่จะแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้อื่นไปด้วยครับมีแม่ค้าใจดีที่เขาขายแซนด์วิชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเปิดขายแซนด์วิชไส้แตกมาถึง15ปีแล้วเขาแจกสูตรสอนอาชีพผ่าน Facebook นะครับเพื่อให้มีโอกาสสร้างรายได้จากอาชีพสุจริตด้วยกันมีทั้งฝีมือแล้วก็โอกาสนะครับได้ลงทุนยึดอาชีพทำขนมปังแซนด์วิชขายมาตั้งแต่สมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยหรือเมื่อ15ปีก่อนจนเรียนจบก็มาทำเต็มตัวเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ถึงปัจจุบันนะครับจนชาวบ้านรู้จักกันดีกับร้านแซนด์วิชไส้แตกถนนศรีธรรมไตรปิฎกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับมีขนมปังแซนด์วิชน้ำสลัดแล้วก็แซนด์วิชโบราณหลากหลายไส้เลยครับลูกค้าก็แวะเวียนมาเลือกซื้อกันตั้งแต่ตอน 4:30 จนถึง 9:30 นะครับเพื่อจะได้กินขนมปังแซนด์วิชที่สดใหม่วันต่อวัน นางสาววิภาวรรณวงวาดอายุ36ปีเจ้าของร้านนะครับเล่าว่ามีแซนด์วิชให้เลือกซื้อหลายขนาดแล้วก็เริ่มต้นที่10บาทนะครับมีหลากหลายไส้อย่างแฮมโบโลน่าปูอัดทูน่าฮอทดอกซอสเกาหลียำสาหร่ายไข่พิซซ่าสลัดผักชีสหมูหยองต่างๆนอกจากขายหน้าร้านแล้วนะครับก็ยังใช้ช่องทางออนไลน์ขายครีมแซนด์วิชสดแซนด์วิชโบราณด้วยเพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพให้แก่ทุกคนด้วยโดยเขาจะไลฟ์นะครับสอนวิธีการทำแซนด์วิชขายใน Facebook แซนด์วิชไส้แตกทำครีมแซนด์วิชเป็นสูตรของตัวเองครับแต่ด้วยความที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้กินครีมแซนด์วิชของตัวเองก็เลยเริ่มขายแบบออนไลน์ขึ้นมาถุงละ170บาทจะได้นำไปทำขายมีรายได้มีอาชีพสุจริตด้วยกันครับ
3: แล้วพอเราทำปุ๊บเรามองว่าตัวครีมของเราอะค่ะมันสามารถอยากคือเราอะอยากให้ครีมของเราอะเรารู้ว่ารสชาติของเราอะมันอร่อยแล้วเราอยากเอาไปให้ทุกคนอะได้ลองทานกันทั่วเราก็เลยคิดทำออนไลน์ขึ้นมาเอาตัวครีมตัวนี้ค่ะกระจายให้ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปต่อยอดเป็นอาชีพด้วยทุกคนมีรายได้แล้วก็เราอยากกระจายความอร่อยของเราให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ทานกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแซนด์วิชเนี่ยมันเป็นอาชีพที่แบบตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันใช้เวลาในการทำไม่นานแล้วก็ผลตอบแทนก็โอเคค่ะกลัว
0: ครีมแซนด์วิชที่สอนทำนะครับสามารถนำไปทำได้ทุกไส้เลยส่วนครีมแซนด์วิชโบราณนะครับก็จะมีรสชาติหวานนำก็นำไปทำกับไส้หมูหยองแล้วก็โบโลน่าได้นะครับซึ่ง1กล่องสามารถเลือกใส่ได้2ไส้ครับจะใส่ไส้ให้เยอะตามชื่อร้านแซนด์วิชไส้แตกครับแต่ใครที่สนใจอยากเรียนรู้ไว้เป็นอาชีพกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0816757927ครับส่วนเรือนจำกำแพงเพชรนะครับก็จัดสอนวิชาชีพทำขนมชาววังให้กับบรรดาผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะพ้นโทษแล้วนะครับเพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวกันไปไว้เป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อพ้นโทษครับขนมไทยหน้าตาดูสะอาดสะอ้านน่ากินตามแบบฉบับชาววังทั้งหมดนี้ครับเป็นฝีมือของผู้ต้องขังหญิงที่กำลังใกล้จะพ้นโทษแล้วเขาได้มาเรียนรู้การทำขนมชาววังจำนวน20คนนะครับที่เรือนจำกลางกำแพงเพชรตำบลหนองปริงซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจัดทำโครงการสอนวิชาชีพให้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารนะครับอย่างอาจารย์รุ่งธรรมศรีวรรณสินพร้อมกับผู้ช่วยจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรมาสอนวิธีทำขนมชาววังทั้งหมด6แบบด้วยกันนายรพินพุทธแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชรนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน้าที่โครงการบอกว่ากรมราชทัณฑ์เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับรวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษแล้วนะครับซึ่งผู้ต้องขังหญิงที่มาร่วมโครงการเขาก็ตั้งใจทำขนมชาววังเรียนรู้กันอย่างสุดฝีมือครับเป็นการเตรียมผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกได้มาฝึกทักษะในการดำรงชีวิตสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองที่ดีไม่หลงกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกครับ
4: การฝึกวิชาชีพทำขนมไทยชาววังแบบนี้นะครับเป็นความร่วมมือของเรียนจำกลางกำแพงเพชรของเราร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดอบรมให้กับพี่น้องผู้ต้องรัชทัณฑ์หญิงจำนวน20คนซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นผู้ขังที่ใกล้จะพ้นโทษปล่อยตัวส่วนหนึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายออกทำงานภายนอกเรือนจำด้วยนะครับ
0: นอกจากนี้ครับด้านหน้าเรือนจำกลางกำแพงเพชรนี่คุณผู้ชมเปิดมิติใหม่เรือนจำเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นที่คุมขังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ครับให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันเปิดเป็นร้านกาแฟครับมีเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูให้เลือกกันแล้วก็มีมินิสวนสัตว์นะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมเลยผู้ปกครองก็พาบุตรหลานนะครับมาเดินเล่นมาให้อาหารสัตว์กันนะครับมีกระต่ายหนูตาเภาแพะนกเต่าตัวเล็กตัวน้อยครับคุณผู้ชมสร้างความสนุกให้กับเด็กๆได้เพลิดเพลินกันไปกับกิจกรรมให้อาหารสัตว์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยครับที่นี่เนี่ยสามารถไปอุดหนุนนะครับสินค้าฝีมือของผู้ต้องขังที่เขาฝึกอาชีพกันได้แล้วก็ไปเที่ยวกันได้ครับทุกวันคุณผู้ชมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงครึ่งครับ ชวนไปเที่ยววัดเขาบ่อจังหวัดสงขลากันคุณผู้ชมนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติด้วยแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ในตำบลเกาะยอครับคือนอกจากจะมีภูมิทัศน์ที่ติดทะเลสาบสงขลาสวยๆแล้วเนี่ยยังได้เที่ยวเดินลอดท้องพญานาคขนาดใหญ่เพื่อขึ้นไปบนเขาครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศพญานาคขนาดใหญ่อ้าปากเป็นทางขึ้นแบบนี้ครับให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในท้องพญานาคซึ่งภายในเนี่ยจะมีบันไดอยู่138ขั้นนะครับเพื่อขึ้นไปบนเนินเขาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระบรมสารีริกธาตุโดยการก่อสร้างขนาดนี้ก็แล้วเสร็จไปกว่า80%นะครับเหลือเฉพาะการตกแต่งให้มีความสวยงามเท่านั้นถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ครับที่วัดเขาบ่อตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยว่ามีทำเลตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาครับข้างบนมีเนินเขาสูงชมทิวทัศน์ได้มุมกว้างด้วยพระสมุเพิ่มสิริรัตน์เจ้าอาวาสวัดเขาบ่อบอกว่าองค์พญานาคที่วัดเขาบ่อนั้นนะครับสร้างขึ้นลักษณะนอนอ้าปากยาวประมาณ100เมตรขึ้นไปสู่ยอดเขาแนวคิดเริ่มต้นนะครับคิดเพียงจะทำบันไดขึ้นไปแต่ว่าก็อยากจะให้มีหลังคาบังแดดด้วยและเห็นว่าญาติโยมที่นี่เองก็มีความศรัทธาในองค์พญานาคนะครับจึงได้เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2563ลงมือขุดดินก่อสร้างด้วยตัวเองครับแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้วัดแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาบริจาคช่วยกันวัสดุก่อสร้างต่างๆเงินทุนต่างๆมาร่วมกันนะครับตอนนี้เริ่มมีผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทำบุญกันแล้วด้วยครับ
5: นะมีพระและมีเจดีย์มีเจดีย์เขามาตั้งให
6: ้อ๋อค่ะแล้วทีนี้เรามีเหมือนคนพอทราบแล้วเนี่ยเขามาทำบุญมาเที่ยวที่วัดเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
5: ครับมาเที่ยวมากขึ้นก็มาชมมาดู
6: ค่ะอันนี้ถือว่าเราจะเจอได้ทุกวัดไหมคะอย่างนี้ค่ะมันพญานาคที่เราสามารถเดินไปได้เนี่ย
5: ไม่เจอเลยเพราะว่าที่นี่มันเหมาะผมดีนะ
6: ค่ะ
5: มันจะมีทะเลแล้วก็แล้วเป็นภูเขา
6: แต่มีที่เดียวใช่ไหมคะทั้งประเทศมีที่นี่ที่เดียวไหมจ๊ะ
5: ที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ
0: ชาวบ้านที่ช่วยกันก่อสร้างก็เห็นว่าวัดเนี่ยจัดสร้างองค์พญานาคขึ้นมาก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่และยังมีแนวคิดจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนครับ
7: จะพัฒนาต่อนะครับก็คือมีน้ำครับน้ำไหลจากตัวพญานาคเนี่ยไหลออกมาที่หน้าผาแล้วก็มีสระนะครับมีสระน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นธรรมะเวลาเดือนเวลาพระเทศนาก็นั่งบนแท่นตามสระแล้วมีปลาว่ายรอบนั้นครับนั่นคือเป็นนโยบายข้างต่อไปข้างหน้าครับเป็นความคิดต่อไปข้างหน้าที่จะสร้างตรงนี้ครับผม
0: ตอนนี้ครับมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมองค์พญานาควัดเขาบ่อแล้วก็ลอดใต้ท้องตามความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักนะครับนอกจากนี้ก็มีถ้ำมหาสาจารย์แล้วก็รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังให้ได้สักการะบูชาก่อนจะไปท่องเที่ยวจุดอื่นๆของตำบลเกาะยอกันต่อครับที่สงขลาเองชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคไม่ต่างจากทางภาคอีสานเหมือนกันนะครับอย่างที่แหลมสนอ่อนเนี่ยก็กำลังซ่อมแซมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำกันอยู่ให้กลับมาใช้งานได้จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยครับภาคอีสานนะครับตอนนี้ฝนหายไปแล้วอากาศเย็นเริ่มเข้ามาแทนนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวกันแล้วนะครับอย่างการไปดูพระอาทิตย์ตกบนยอดลานหินจุดชมวิวผาแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์กันอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไปกางเต็นท์กันได้แล้วก็พากันไปส่องดูปัวกระทิงที่ออกมาหากินจำนวนมากครับที่จุดสกัดเขาสูงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับนักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาท่องเที่ยวกันแล้วก็กางเต็นท์นอนกินลมรับลมหนาวกันนะครับแล้วไปส่องดูฝูงกระทิงวังน้ำเขียวกันอย่างคึกคักเพราะว่าตอนนี้ครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศก็ดีเป็นพิเศษก็เลยนิยมมากางเต็นท์พักค้างคืนกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมส่องดูกระทิงป่าเขาแผงม้าที่ตอนนี้ครับพากันออกมาหากินในพื้นที่ ยิ่งช่วงนี้ครับที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนนะครับฝูงกระทิงเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะพากันออกมาอวดโฉมให้ได้เห็นกันแทบเกือบตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่เองก็นำกล้องส่องทางไกลนะครับมาไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวส่องดูกระทิงกันได้ชัดๆอีกด้วยด้านนายพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวบอกว่าช่วงนี้ครับก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงต่อเนื่องกับเทศกาลออกพรรษาก็เลยมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญทอดกฐินกันยัง

0: วัดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวหลายวัดเนี่ยก็อาศัยช่วงเวลาหลังจากทำบุญเสร็จนะครับมากางเต็นท์พักผ่อนแล้วก็มาหาชมกระทิงกันที่เขาแผงม้าแห่งนี้ครับบรรยากาศที่ลานหินหน้าผาสูงนะครับเป็นจุดชมวิวผาแดงบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลทับลาดอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วกับบ้านหนองเสม็ดตำบลลำนางรองที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ100คนก็เริ่มพาครอบครัวทยอยเดินทางขึ้นไปสัมผัสลมหนาวกันนะครับไปสูดกลิ่นอายธรรมชาติดูดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมผืนป่าธรรมชาติอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาของเทือกเขาบรรทัดและป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ครับก็คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวถ้าอากาศหนาวมาเต็มตัวเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ทะเลหมอกที่จุดชมวิวผาแดงกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางอุทยานแห่งชาติตาพระยาครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปกางเต็นท์กันได้ครับไปสัมผัสธรรมชาติยามค่ำคืนแล้วก็รอชมทะเลหมอกยามเช้ากันได้โดยจะนำเต็นท์มาเองก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเสียค่าบริการเพียงคนละ30บาทต่อคืนแต่ถ้าใครไม่มีเต็นท์นะครับอุทยานก็มีเต็นท์ให้เช่าเหมือนกันขนาดเต็นท์เนี่ยนอนได้3คนนะครับหลังละ225บาทต่อคืนโดยค่าเช่าเนี่ยรวมกับค่าบริการเข้าชมแล้วก็ค่ารถไปแล้วนะครับส่วนค่าบริการเข้าชมนะครับภายในพื้นที่เนี่ยคนละ20บาทถ้าเป็นรถจักรยานยนต์คันละ20บาทแล้วก็รถยนต์คันละ30บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุเข้าฟรีด้วยครับนอกจากมีจุดชมวิวผาแดงแล้วนะครับก็ยังสามารถไปเที่ยวได้อีกหลายจุดต่อเนื่องกันอย่างผาใบเฟิร์นผาพญาไร้ใบผาเหินฟ้าผาสลักใดแล้วก็ผาสุดท้ายครับซึ่งแต่ละผาก็จะมีจุดเด่นก็คือหน้าผาหินขนาดใหญ่ที่สวยงามแตกต่างกันไปครับมีที่ท่องเที่ยวแนววิถีชุมชนนะครับที่ได้เห็นทั้งท้องนาแล้วก็ทะเลไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมก็คือการทำนาริมทะเลแหล่งใหญ่แล้วก็แหล่งเดียวของประเทศเรานะครับอยู่ที่บ้านปากประตำบลลำปำที่อำเภอเมืองพัทลุงเขาสืบทอดการทำนาริมทะเลมาตั้งแต่บรรพบุรุษกันนะครับแล้วก็รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลเพื่ออนุรักษ์การทำนาด้วยและต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวไปด้วยรับติดตามกับคุณสิริพลอยวิไลครับ
1: ริมทะเลกว่า50ไร่ในพื้นที่หมู่8บ้านปากประตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการทำนาริมทะเลค่ะซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทำนาริมเลจากบรรพบุรุษโดยทำมามากกว่า200ปีและได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาริมเลบ้านปากประคุณผู้ชมคะจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คือบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนค่ะในพื้นที่หมู่8ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการทำนาริมเลค่ะตอนนี้อยู่กับพี่สายันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประสวัสดีค่ะพี่สายันเห็นบอกว่าอันนี้คือทำสืบทอดมาตั้งแต่แบบมากกว่า200ปีเลย
2: มากกว่า200ปีนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยย่าก็บอกว่าทวดเจ๊บอกมาว่าเขาทำนาอยู่ริมทะเลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำนาริมเลภาคภูมิใจมากที่เราได้สืบทอดการตำนาริมทะเลมาก็คือในสมัยตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสแหลมมาลายูนะครับมีอยู่ในบันทึกจดหมายเอกนะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเสด็จผ่านพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ได้เห็นว่าน้ำทะเลตื้นชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยครับตำนาในทะเลซึ่งสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งจังหวัดสงขลาก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ตำนานแหล่งใหญ่มากณเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนทำมาตั้งแต่หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่11แล้วก็หมู่ที่4ของพื้นที่ตำบลบนังตุงบางส่วนแต่ปัจจุบันเหลือแค่2หมู่บ้านนะครับเหลือหมู่ที่8แล้วก็หมู่ที่11ครับ
1: พื้นที่ของกลุ่มทำนาริมเลมีประมาณ63ไร่สมาชิก35คนจะปักต้นกล้าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกันยายนใช้เวลาประมาณ120วันสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกมีพันธุ์กอขอ55ข้าวหอมนาเล1ข้าวพันธุ์จัสมินและกอขอ77ซึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ทนต่อความเค็มและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
3: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในเรื่องของการปลูกการดูแลเนี่ยเป็นการลดต้นทุนได้อย่างดีเลยพี่สายันแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่า

0: ระหว่านพระก็ริมชายทะเลซึ่งมันเป็นหาดโคลนดินอยู่แล้วระหว่านเพราะว่ากล้าได้ขนาด30วันเราก็สามารถสอนแล้วก็ไปดำในพื้นที่ติดกันเลยเพราะมันเป็นเลนโคลนอยู
1: ่
0: เลนโคลนเกิดจากช่วงมรสุมนะครับลมตื้นในทะเลซัดมาก็เอาตะกอนดินมั่งซากพืชซากสัตว์ที่ป่า

0: แมลงก็ช่วงน้ำขึ้นน้ำก็จะช่วยกำจัดพวกมดพวกแมลงและพวกหนอนใจก้ออ่าเพราะว่าอีกอย่างนึงปลาก็ขึ้นตามน้ำปลาก็มาช่วยกำจัดพวกหนอนพวกแมลงเหมือนกันครับ
1: การเก็บข้าวจะใช้วิธีดั้งเดิมเรียกว่าการเก็บแกะโดยจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นด้ามไม้ไผ่ใช้นิ้วเกี่ยวจับแบบนี้ซึ่งเรียกว่าแกะค่ะจะเก็บข้าวทีละรวงค่ะ
2: เดี๋ยวเราก็เนี่ยถ้าจะไปโดนคัดไปออก
3: ของการใช้แกะในการเก็บข้าวนี้มีข้อดียังไงคะพี
4: ่ข้อดีก็คือที่ว่าเราใช้แกะก็ใช้สำหรับเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้สำหรับไว้ทำนาในปีตัดไปและการรักษาสายพันธุ์ข้าวหรือคุณภาพของเมล็ดข้าวเนี่ยดีที่สุดของการทำนา
3: แล้วพอหลังจากที่เราเก็บข้าวหมดแล้วทำยังไงกับนาของเราพี
4: ่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวนี้ก็เป็นช่วงฤดูมรสุ
3: ม
4: นะครับคลื่นก็ซัดต้นข้าวเนี่ยครับบดขยี้ด้วยพลังงานของเขาเป็นปุ๋ยที่ปนอยู่ในดินก็ปีหน้าเรามาทำนาก็ปุ๋ยตัวนี้แหละ
3: ก็คือตรงนี้เราไม่ต้องมาไถอะไรเลย
4: ไม่ต้องเลย
3: ทุกอย่างจะเรียบไปหมดเลย
4: เรียบไปหมดครับกลายเป็นทะเล
3: ทำอีกทีก็คือมาปัก
4: ปีหน้ามิถุนายนอีกครับ
1: ข้าว1ไร่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้ประมาณ700กิโลกรัมทางกลุ่มยังนำมาจำหน่ายกิโลกรัมละ80บาทซึ่งจะจำหน่ายข้าวใหม่แบบปีต่อปีค่ะ
3: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนี่เป็นข้าวหอมนาเลข้าวหม้อแรกที่หลังจากเก็บเกี่ยวคือหุงเลยนะคะความพิเศษของข้าวหอมนาเลของเรามีความพิเศษยังไงพี
5: ่ข้าวจะมีความหอมนุ่มและมันกินอร่อยมากครับและอย่างที่ดีที่สุดก็คือไม่ฉีดยาไม่มีสารเจือปนไม่ต้องเราไม่ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นครับ
1: ข้อดีของการทำนาริมเลยังเป็นการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำโดยธรรมชาติช่วยชะลอการสึกกร่อนของหน้าดินเป็นแหล่งอาหารของนกทำให้ได้เห็นความหลากหลายของนกที่มาอยู่อาศัยและโคนในนาข้าวยังช่วยลดอาการปวดข้อได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
4: ความรักในที่นี้ก็คือชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้เกิดความรักในถิ่นบ้านเรานะครับรักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมการทำนาริมเลไว้รักในการร่วมกันวงเหงทะเลสาบสงขลารักที่จะร่วมมือร่วมใจกันที่จะสร้างให้เกิดความสมบูรณ์ให้กับทะเลภูมิใจครับที่ว่าจากจุดเล็กๆที่เรารวมตัวกันแค่สี่ห้าคนปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาแค่3ปีเราได้เป็นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจแล้วก็เป็นกลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถมีความรักความวงเหงความสร้างรายได้กับชุมชนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเพราะนาริมเลหนึ่งเดียวในประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับ
1: ที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตการทำนาริมเลช่วงเวลาที่เหมาะกับการกางเต็นท์ที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะและถ้าใครอยากชมหิ่งห้อยในช่วงกลางคืนก็แนะนำให้มาช่วงเดือนสิงหาคมค่ะนอกจากนี้ช่วงเกี่ยวข้าวปลายปียังมีการจัดงานข้าวใหม่ปลามันเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาการทำนาริมเลสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์การทำนาริมเลให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปค่ะ
6: ข้าวใหม่ปลามันนาริมเลบ้านปากพระเย
7: ้ใครที่อยากไปท่องเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศการทำนาริมเลหรือว่าจะไปอุดหนุนข้าวหอมริมเลมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อซื้อกันลองชิมได้นะครับ0819906793นะครับโทรสั่งกันได้แล้วข้าวก็มีจำนวนจำกัดด้วยครับปิดท้ายที่ยโสธรนะครับจัดงานวิ่งเทรลในสวนป่าดงมะไฟกันเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยบนผืนป่าชุมชนที่เขาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ธารินีชื่อเรียกว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาเพราะเป็นผอ.โรงเรียน

0: ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
0: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
0: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
1: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค
0: ่
1: ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค
0: ่
1: ะเป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
0: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขกับภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องไม่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
0: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
1: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราและปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปยาวๆ
0: ผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
0: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
1: ว
0: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
0: คนทำอาหารก็สุข
1: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
0: okay.
1: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเนยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเนยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทําหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่มั้ย
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสคูลรัฐด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสคูลรัฐแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลาเอาไทยสคูลรัฐมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเนยเคยเจอเด็กบ่นมั้ย
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็นของ
0: ทอดอย่
1: างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยสคูลรัฐแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสคูลรัฐเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คน

0: ใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
1: าง
0: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองอย่างนี้ต่อเมนูหนึ่งเมนูค่ะแล้วก็คุณเนยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสคูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน
1: ์แล้วก็เคยมีสปท.ค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสคูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสคูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสคูลลันช์คือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีครูเนยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสคูลลันช์เป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสคูลลันช์อย่างเช่น
1: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพชรสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานกันเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: เป็นป้าแล้วค่ะ
0: ก็เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พศ50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร

0: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค่ะ
1: เฮ้ย
0: ค่ะ
1: คิดได้ไงคุณผู้ชม
0: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
1: ผักเอาผักบุ้งจีน
0: ค่ะ
1: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้กินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
0: มายำค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงๆจริงไหมป้าติ๋ว
0: จริงค่ะ
1: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเพราะไปพุทธมันซูดซา
0: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
1: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักผัดผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
0: เห็ดเข็มทองค่ะ
1: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
0: ่แครอททอดด้วยค่ะ
1: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวัน
1: ค่ะ
0: ทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายๆเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเขาอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: จบแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่าย3โมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่าย3โมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไง
0: เสียงเคลื่อนนิดๆนะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลื่อออกมา
1: เคลื่อไปหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
0: ่
1: อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

ี่ยรู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบ

0: ป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด
2: ็
1: กๆค
2: ่
1: ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนนึงเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนและป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วก็ยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้มั้ยได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจําเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทําเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นๆไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนนึงที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมประจำคนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆ

เอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออร์เคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุด

0: ในเอเชียอัคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลศิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลศิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: มหิดลศิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไพมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
0: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลศิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่มหิดลสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของมหิดลศิทธาคารค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลศิทธาคาร Open House นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับ และเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

0: เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปกรณ์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกันไผ่มหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาลัยมหิดลเองในวันพระศุกร์ที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงราชต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: มหิดลสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโอ้เป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลศิริอาคารความพิเศษของมหิดลศิริอาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษยาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: Yeah.
1: 係
0: 變態。
1: 哦，那拉埋。
0: Don't lose， 就明白，就明白。

0: Macro ดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอยู
1: ่ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครดีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณพัฒมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่แล้วก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: อ่าครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
1: ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาเลยนะ
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับคร
0: ับ
1: ผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พอเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างนี้ไหมมีขิมยังคุณมีขิมยัง
1: ยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะ ไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้ นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์ส
0: ุ
1: กรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปอ่ะเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปอโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยและก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วยครับ
1: บีผมมีงานทำ ผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่

0: ไม่ตกงานนะคร
1: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
0: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนคร
1: ับ ใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: ฝ่ายข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

0: หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการนี่ออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลสิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวานะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลสิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุ

ญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถาม

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกและการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับ1อันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันเนี้ยเป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

0: อีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่แม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวลก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ

0: คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับผมมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับสองก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลงสามอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันรวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
1: ๆคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแลนด์โดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

สวัสดีค่ะพี่เอื้อยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนผ้าหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะผ้าข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นผ้าข้าวของสุขใจแลนด์ซึ่งผ้าข้าวสุขใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นผ้าข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจี่ซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมแล้วจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

ร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกรรมวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อมีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็เอานำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะตำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำและทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: พาข้าวของสุขใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากี่อยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองฟูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอื้อยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอื้อยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอื้อยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอื้อยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับ

0: ผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
1: ผืนดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะผ้าข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้อมหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้อมหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดรากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
0: และผ่าข้าวที่2ของวันนี้เป็นผ่าข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนูซึ่งผ่าข้าวในแบบฉบับแคชชวลไฟน์ไดนิ่งก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
2: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
3: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
2: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
3: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
2: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมดนะคร
3: ับ แล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
2: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นผ้าข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่า คนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างอย่างหนึ่งจานจบในหนึ่งเรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาในหนึ่งสำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะแล้วก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีนึงอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
2: หอย
3: เชอรี่แล้วก็สี่คำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมไปค่ะ
2: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคร
3: ับ
2: ก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนะครับนำมาย่าง

0: แล้วก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี่
0: ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาดิกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: รามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: ผ่าข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบไฟไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำๆคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกข์เจริญพร

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุด

รู้ให้ละยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจ
เรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องนึงเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุขการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลก
นึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: พี่เตยครับถามนิดนึงครับถ้าพูดถึงเรื่องเงินเดือนเนี่ยครับถ้าทำงานในสายพี่เตยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ไม่ขอพูดถึงตัวเลขละกันแต่สำหรับพี่นะทุกสายงานน่ะมีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเดือนที่สูงอยู่แล้วอยู่ที่เป็นความต้องการของตลาดหรือเปล่ากับสกิลหรือทักษะของเราถึงไหมเช่นตอนนี้สายทางด้าน IT อ่ะยังเป็นที่ต้องการเพราะว่าเรื่องของ Big Data เทรนด์กำลังมาเรื่องของ Transformation เทรนด์กำลังมาเรื่องของ Enterprise Architecture เทรนด์ก็กำลังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านสาย IT อ่ะเงินเดือนสูงแน่นอนทุกอย่างตอนนี้เป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอย่างในสายงานหมอหรือพยาบาลเนี่ยในบางช่วงที่มีโรคระบาดมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเพราะเขาต้องทำงานหนักและเป็นที่ต้องการถูกไหมแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกคือไม่ได้อยู่ที่ตลาดอย่างเดียวอยู่ที่สกิลด้วยอยู่ที่ทักษะด้วยแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าเดี๋ยวนี้องค์กรใหญ่ๆเขาไม่ได้พิจารณาจากทันสคริปต์หรือใบปริญญาอย่างเดียวเขาดูด้านของ mindsetดูด้วยว่าเข้ากันกับองค์กรเขาได้ไหมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือองค์ประกอบที่จะทำให้ว่าค่าตอบแทนอ่ะจะได้มากหรือได้น้อย
0: ทักษะสำคัญที่จำเป็นมากๆคืออะไรบ้างครับอยากให้พี่เต้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
1: อย่างแรกสำหรับพี่คิดว่าอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องของต้องเรียนรู้ต้องชอบเรียนรู้อย่างที่สองน่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ
0: ครับ
1: นะครับคืองานไอทีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แบบ9โมงเลิก6โมงละตอนนี้เขาเหมือนกับว่าทำงานเวลาไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ว่าให้งานมันเสร็จต้องมีความเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องชอบเรียนรู้อย่างที่2คือความรับผิดชอบสำหรับพี่อย่างที่3น่าจะเรื่องของมีวินัยนะครับตรงต่อเวลาชอบ learning self learning นะครับแล้วก็ responsibility แล้วก็ discipline 3อย่าง
0: ครับผมชีวิตการทำงานจริงๆตอนเนี้ยครับมันต่างกับตอนเรียนยังไงบ้างครับ
1: เอาตรงๆนะโหดร้ายกว่าเยอะมีนเตรียมตัวเตรียมใจได้เลย คือโลกในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่ถูกป่ะเราเรียนตามนั้นเราทำโปรเจกต์ตามนั้นเราสอบก็คือใช้ความรู้ที่เรียนมาก็ทำได้ก็จบแต่การทำงานจริงเนี่ยเอาเรื่องพวกนี้เลยโจทย์ที่ลูกค้าให้มาเขาไม่ได้มีเฉลยมาให้เราเขาไม่ได้มีคนมาไกด์ไลน์อยู่ที่เราดีไซน์

0: ในการทำงานจริงมันอาจจะเป็น10ก็ได้เราอาจจะไม่ได้เป็นทีมเดียวมันอาจจะมีทีมอินฟาทีมที่ดูเซิร์ฟเวอร์ทีมที่ดูคลาวด์ทีมที่ดูดัตต้าเบสอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะอีกหลายทีมที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อประสานงานการที่จะพูดคุยกันก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีการถนอมน้ำใจมีการคุยกันแบบตรงๆเพื่อที่จะได้ปรับนิสัยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้อะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าสนุกไหมสำหรับพี่นะมันคือชาเลนจ์มันคือด่านที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็สุดท้ายเวลาที่เราผ่านไปได้เราเก็บมาเป็นบทเรียนเราได้เรียนรู้แล้วก็นำมาปรับประยุกต์ใช้แล้วก็เนี่ยได้มาแชร์ต่อๆไปนะครับ
1: ครับพี่เตยอยากให้พี่เตยช่วยลองทำนายว่าสายอาชีพพี่เตยตอนนี้อีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงครับ
0: 5ปีข้างหน้าใช่ไหมครับก็อย่างตอนนี้มีเรื่องของ machine learning เรื่องของ AI เข้ามาแล้วเนี่ยยังไงคิดว่าตรงนี้น่าจะมีการต่อยอดให้มันฉลาดขึ้นอีกเทรนด์ของการเก็บข้อมูลในเชิงดิจิทัลเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นทำให้ข้อมูลมีมากขึ้นการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ก็ทำได้ขึ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ฉลาดขึ้นจาก AI ได้เรียนรู้เยอะขึ้น machine learning มันมีการ learning เยอะขึ้นนะครับ
1: พี่เต้มีความเห็นว่าสาย IT ของเราเองเนี่ยจะโดนดิสรัปต์โดยเทคโนโลยีแล้วบางอาชีพมันจะหายไปบ้างไหมครับ
0: จริงๆก็เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องการโปรแกรมเมอร์ก็ได
1: ้ครับผม
0: เพราะว่าพอเราเขียนทุกอย่างให้เป็น AI เป็น Machine Learning พอ Machine มันเรียนได้เองปุ๊บก็อาจจะไม่ต้องการโปรแกรมเมอร์แต่พี่ว่าอีกนานเรื่องโปรแกรมเมอร์นะแต่อาจจะมีบางอันในเร็วๆนี้คือไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะแต่ลดลงอย่างเทสเตอร์อย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าตอนนี้เทรนด์ของออโตเมตเทสมันกำลังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนสคริปต์เพื่อการทำเทสใช่ไหมก็เป็นคนเขียนสคริปต์แทนไม่ใช่เป็นนั่งเทสแบบแมนนวลเทสละนะครับเพราะฉะนั้นแมนนวลเทสอาจจะลดลงแต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย UX UI user interface user experience เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถูกปะเทสเตอร์ก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่แต่ถามว่าความต้องการอาจจะลดลงเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นสาย IT อย่างเรานะครับควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะไม่ให้ถูกลบหายไปจากโลกใบนี้ยังไงครับ
0: ง่ายๆกลับไป3สกิลพี่เลย
1: ครับ
0: อยู่ต้องเลิร์นเพราะ life is a long learning อยู่แล้วที่พี่บอกแล้วถ้าอยู่มีความรับผิดชอบพอมีความรับผิดชอบปุ๊บเนี่ยเขาก็เมนเทนไว้ถูกปะแล้วมีโอกาสปุ๊บเขาก็จะให้คนที่มันมีความรับผิดชอบอะได้เลือกได้โปรโมตได้รับโอกาสเป็นคนแรก
1: ๆ
0: รวมถึงการมีวินัยด้วยเนี่ยพี่ไม่รู้สิสำหรับพี่ยังเชื่อใน3สกิลเซตของพี่ที่พี่คิดว่ามันจะผูกต่อกันได้กับอีกสิ่งนึงเลยนะที่พี่เสริมอ่ะก็คือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอ่ะเดี๋ยวนี้แบบคนมีน้อยอ่ะคนจะแบบเดินเข้าไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันน้อยอ่ะคนคิดถึงตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดได้คิดถึงคนอื่นพี่ว่าตรงนี้มันจะทำให้เราได้รับโอกาสและทำให้ถามว่าถึงจะถูกดิสรัปต์ยังไงก็มีโอกาสเข้ามาที่จะป้อนให้อยู่ดี
1: ครับผม
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
0: ใช่
1: มีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินัย
0: ใช่
1: ถึงจะสามารถอยู่ได้เรื่อยๆพ
0: ั
1: ฒนาได
0: ้ครับ
1: ตอนที่พี่เตยเรียนเนี่ยสกิลของที่คณะสอนพี่เตยและพี่เตยได้ผ่านการเรียนการสอนที่คณะมาครับมันส่งเสริมให้กับอาชีพในปัจจุบันพี่เตยยังไงบ้าง
0: ด้วยความที่ ICT เนี่ยเรียนหลากหลายแล้วก็ปูพื้นฐานมาดีอยู่แล้วนะครับทำให้พี่มีความรู้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางในเชิง IT บวกกับไปเรียนในเชิงสายธุรกิจอีกเนี่ยใน e-business เนี่ยก็ทำให้เรามาต่อยอดได้ง่ายไงที่สำคัญที่สุดคือเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวันนี้เวลาเราติดต อย่าง product ที่พี่เอามาก็มาจากเบลเยียมนะครับหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่คนไทยอย่างเดียวอย่างแรกเตรียมรีซูเม่ทำยังไงให้น่าสนใจ
1: ครับผม
0: การทำรีซูเม่ให้สนใจอ่ะไม่ใช่ใส่ทุกอย่างลงไปใส่ที่มันน่าสนใจจริงๆเวลาเห็นแล้วเนี่ยทำยังไงถึงควรที่จะเรียกมาสัมภาษณ์แล้วอย่างนั้นดีกว่าไม่ใช่ใส่ยัดทุกอย่างเข้าไปในหน้าเดียวหรือส่งรีซูเม่ไป3หน้า4หน้าเห็นสีหน้าพี่ก็ขี้เกียจอ่านแต่ว่าพอไปเห็นหน้าปุ๊บแล้วเราเล่าพี่อาจจะชอบมากเลยคนที่มาเสร็จปุ๊บแนะนำตัวแล้วให้พี่ถามน้อยที่สุดอ่ะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกพูด

0: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะอันนี้เป็นทริคของพี่พี่รู้สึกว่าไม่ควรใส่ชุดนักศึกษาไปสัมภาษณ์งานคือใส่ชุดสุภาพเสื้อเชิ้ตสแลกนะครับรองเท้าหนังให้เขาเห็นก่อนว่าความสุภาพเป็นยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยองค์กรอย่างพี่เนี่ยใส่กางเกงยีนมาทำงานใส่เสื้อยืดมาทำงานก็ได้ไม่มีประเด็นอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรครั้งแรกอ่ะให้เกิด first impression
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่พี่บอกอ่ะให้คนสัมภาษณ์อ่ะได้ impress ในตัวเรามีอะไรขุดออกมาโชว์แต่ว่าอย่าให้เขาอ่านเองเราต้องทำยังไงให้มันลึกลับอ่ะนึกออกไหมผมเวลาจีบสาวอ่ะถ้าเกิดแบบเขาเปิดเผยทุกอย่างอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้น่าหลงใหลอะไรแต่ถ้าเกิดเราได้แบบค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ดูแบบน่าค้นหา

0: ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกิดกลางนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงผมเรียกว่าแบบสุดเข้มข้นนะครับมีปฏิกิริยาในการที่จะช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับ
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

ถ้าคุณประสบปัญหานี้อยู่พื้นลื่นเป็นคราบสกปรกคราบลึกฝังแน่นวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรช่างจะพาท่านไปดูแลซ่อมพื้นและท่านทำได้เองแน่ๆครับใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกลอะกรังนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับขัดก็ไม่ค่อยออกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลายาแนวมันหลุดเนี่ยนะครับมักจะต้องจ้างช่างแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับที่เห็นในกระบอกสเปรย์เนี่ยนะครับผมชอบจะแนะนำว่ามันเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับอันนี้สัดส่วนนะครับก็คือน้ำถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจาน1ช้อนนะครับอันนี้สารพัดประโยชน์จริงๆฉีดได้หมดเลยฉีดในบ้านได้นะครับแล้วว่าไปแล้วไม่ต้องรอให้ดำนะครับเวลาทำความสะอาด1สัปดาห์เนี่ยนะครับฉีดพื้นนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานเกินไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ใช้น้ำยาอเนกประสงค์นะครับที่ผสมเองเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าแบบเป็นน้ำยาหลักสูตรเข้มข้นนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน1ส่วนเบกกิ้งโซดา1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำส้มอีก1ส่วนนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้กรณีแบบนี้ก็คือว่าผมจะทาไว้แล้วก็จะทิ้งไว้เลยนะครับก็จะทำใหมันมีปฏิกิริยาในการที่จะกัดช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับ

ครับพื้นก็สะอาดมากขึ้นนะครับตอนนี้เห็นเป็นร่องดำๆเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหลุดนะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเราใช้มันอยู่มานานเนี่ยนะครับเจอสบู่สารพัดที่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมสภาพได้แล้วมันก็เริ่มหลุดร่อนแล้วก็จริงๆแล้วกระบวนการยาแนวสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกก็จะเป็นคัตเตอร์นะครับจะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดยาแนวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วผมจะทำเผื่อมารอบๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มแครกเริ่มหลุดเริ่มไม่แข็งแรงนะครับก็ทำเผื่อมาเสร็จแล้วก็จะอาศัยยาแนวก็ผสมตามที่ข้างถุงเขาบอกนะครับเสร็จแล้วก็ยา

ต่อเลยครับแล้วก็ผสมเจ้ายาแนวพอผสมเสร็จส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกบ่ม

แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยสัก10วันค่อยมาหาทางทำความสะอาดพวกคราบยาแนวที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนกระเบื้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำอันตรายกับยาแนวที่เราเพิ่งทำให้มันเป็นของใหม่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งกรณีเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการซ่อมยาแนวนะครับบางคนบอกโอ้ยเรื่องมันใหญ่โตนะครับต้องเรียกช่างต้องเรียกช่างตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องนะครับมั่นใจเลยว่าทุกท่านทำเองได้กรณียาแนวเนี่ยนะครับซ่อมเองได้นะครับแต่ถ้ายาใจเมื่อไหร่นะครับเรียกอาจารย์แซมก็ได้นะครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนถึงกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และผ่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย
1: ์ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตามตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทั้งทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้อง

ตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECA Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความเที่ยงตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ก่อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าจะเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีไควร์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอา pain point ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยและจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

คุณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชั่นในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยนะครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

ำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

0: สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนนะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

0: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรัตน์ สุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวส.ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมนะคะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
0: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะ มันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
4: ความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำงานของเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานให้สังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยได้แค่ชาติเดียวผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยได้ตั้งแต่ชาตินี้จนถึงพระนิพพานถ้าคนมองวิสัยทัศน์แบบสั้นๆก็จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนแต่ถ้าคนมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ยาวๆเนี่ยจะมองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักก่อนเพราะอะไรประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเราก็ได้แค่คนเดียวแต่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยได้กับคนทั้งโลกนะถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมกับคนทั้งโลกแล้วคนทั้งโลกกลับมาช่วยเราล่ะเราจะได้มากกว่านั้นอีกหลายล้านเท่าถ้าเราเอาเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวล่ะเราก็ได้แค่ไม่กี่ล้านแต่ถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมล่ะนับล้านไม่ถ้วนที่มันจะย้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ย้อนกลับมาที่ประโยชน์ส่วนตนประโยชน์เราก็ไม่เสียประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นจะทำประโยชน์อะไรก็ตามมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วเราจะได้ประโยชน์ตลอดอย่างถาวรเขาเรียกว่ามั่นคงยืนยงถาวรด้วยการที่ทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วประโยชน์ส่วนรวมมันจะย้อนกลับมาที่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนน่ะถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วอยากจะทำงานที่ไหนเขาก็ให้ทำอยากได้เงินเดือนอย่างไรเขาก็ให้เพราะอะไรคนนี้ทำประโยชน์ส่วนรวมมามากมายจากจะได้เกียรติคุณเกียรติบัตรเขาก็ให้อยากจะทำงานตรงไหนเขาก็ให้มีแต่คนคิดจะช่วยถ้าเรามองเข้าใจอย่างนี้ประโยชน์ส่วนรวมสำคัญที่สุดแล้วโดยเฉพาะบารมีแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นบารมีแปลว่าการกระทำที่ประเสริฐบารมีแปลว่าการกระทำของผู้ประเสริฐบารมีแปลว่าการตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตนบารมีแปลว่าการกระทำที่จะส่งให้ผู้กระทำถึงฝั่งพระนิพพานเพราะนั้นการมองประโยชน์ส่วนรวมนั่นแหละคือการบำเพ็ญบารมีและจะทำให้ผู้บำเพ็ญบารมีเต็มขึ้นเต็มขึ้นจนกระทั่งบารมีมันเต็มและทุกอย่างประโยชน์ส่วนตนไม่ต้องพูดถึงมันจิ๊บเดียวนิดเดียวมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วคุณจะทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเพราะนั้นก็ขอให้แยกแยะว่าประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเดี๋ยวจะตามมาทีหลังแบบที่คุณรับไม่ไหวดังที่ประเทศญี่ปุ่นเขารณรงค์และทุกคนเนี่ยยอมสละทิ้งประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและทุกคนพอเกิดมีปัญหาวิกฤตทุกคนจะไม่แย่งของกันทุกคนจะเข้าคิวกันทุกคนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ฟื้นจากประเทศที่แพ้สงครามกลายเป็นประเทศที่เจริญที่สุดขึ้นมาเพราะมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วประโยชน์ส่วนตนล่ะทุกคนก็มีอยู่มีกินมีการศึกษามีการพัฒนาเพียงพอเพราะนั้นการมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเนี่ยจะทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลแต่ถ้ามองเห็นประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวการทำงานจะแคบลงแคบลงแคบลงสุดท้ายโลกนี้คุณเหลืออยู่คนเดียวคุณไม่มีเพื่อนไม่มีคนร่วมงานจะทำงานกับใครก็ทำไม่ได้แต่ถ้าคุณมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมคุณจะทำงานได้กับทุกคนได้กับทุกที่ทุกคนทุกแห่งและประโยชน์มันจะไหลมาเทมาเหมือนเทน้ำเทท่าไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางแต่ถ้าคุณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนคุณจะได้ช่องทางเดียวนิดเดียวและชาติเดียวเท่านั้นขอเจริญพร

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนไหนแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมันติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะที
0: ่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกพอหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมาก
1: ใช่
0: เท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจล่ะ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออกหัวจะติด วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โลดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ1 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้
3: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่
0: ไหม เอาไปกินค่ะ
3: กินไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กินอันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเซียนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเซียนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เซียนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเซียนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออก หวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดสดได
1: ้อืม
0: แป้งมันเยอะมากเลยก
1: ิน
0: แล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
4: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็มาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมาก
4: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะ

0: เยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่
0: แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลยมีจะใช
0: ่สับ
1: ใช่ๆสับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ ืมใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดเป็นทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ก
1: ็จะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถ
0: ึ
1: ง
0: 50
1: นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบนั้น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

านแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
2: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: เป็นใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเตาเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสามตั้มขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองตั้มใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
2: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
3: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
4: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
5: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
6: Delicious
7: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
6: วีนี่อะไร
7: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
6: ่เลย
7: ชอบมากเลย
6: เอมิลี่ชิมเลย
7: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
6: แกะสลัก
7: แกะสลัก
6: มาสวยเลย
7: โอ้สวยมาก
6: อร
7: ่
6: อย
7: อร
6: ่
7: อย1 2 3
0: Cheers
7: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
6: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
7: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
6: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
7: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
8: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
9: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
10: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
9: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
7: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
7: Yeah.
11: Nice. Incredible.
7: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
6: right,
7: be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมา

0: ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างมันทำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างมันทำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: ไปต่างจังหวัดกันบ่อยด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนันทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออพวกอีทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: วันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หุ่นจอ
0: หุ่นจอคือตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
3: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
3: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
3: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าคร
3: ับได้
0: ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากม
0: าเลยค่ะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วเจอกับสิ่งที่ของไทยมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
3: หนังเทียมหุ้มเนาะ
0: หน
3: ัง
0: เทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ที่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้

0: หลักเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
1: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได
1: ้ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
1: 4หุ้นนะคร
0: ับ4หุ้นโอเค
1: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
1: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1 1
1: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
1: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
1: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้อ๋อเหรอ
1: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
1: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
1: ใช่คร
0: ับตามเกลียวมาน
1: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
2: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
1: มีสำเร็จหมดเลยครับ
2: แต่ว่า
1: ร้านก่อสร้าง
2: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
1: ู
2: ก
1: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
1: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะคร
1: ับ
0: และอันนี้สนใจมาก
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
1: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
0: ไปไหนอ่ะ
2: ขึ้นเครื่องรุ่มมองบน
1: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็ก
1: ครับอันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
0: คือไง
1: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้
1: จะเป
0: ็
1: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งแรงง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนกัน
0: เหล็กเส้นอะนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง่มาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
1: ยู่ตัว
0: ไม
1: ่
0: บิดไม่บิดข้าง
1: มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
1: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
1: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
1: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถึงเป็นแกนนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
1: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
1: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
1: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
1: ใช่
0: โอเค
1: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
1: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
1: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
0: ะ
1: นะครับความสูง
0: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
1: สตูเตี้ยหน่อย
0: เตี้ยหน่อย
1: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: เออใช่ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
1: ขึ้น
2: แล้ว
1: ขึ้นได้
2: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: ร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกียวนี้
1: ตับเกียวครับตับเกียว
0: เสร็จปุ๊บเราก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันเหมือนมันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปมาแล้วด้วยของท่านบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้ครับ
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่
1: ม
0: ี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อ
1: ั
0: ดครับอันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้1อันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้ทิกซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2ว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่นเพราะเดี๋ยวมันจะ
0: มาอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี
1: ้เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอไซค์ทั่วไปครับร้านมอไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้แต่ละสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อนสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะ
0: ไม่เป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีกเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: ใช่แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไร
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
0: ถ้าเรา เขาเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: เหมือน
0: มีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: แล้วก
2: ็
1: คนกลางไปเลยครับคนกลาง
2: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเลย
1: ครับคนเลย
0: คนเลย
1: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อย
1: เย
2: ิ้
1: ม
2: แบบนี้เล
0: ยครับเฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี้
2: เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ

0: ได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
0: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
0: ไม่ต้องรอครับผมครับ
1: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุด
0: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
1: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบ
0: มันก็อาจจะมีนิด
1: ๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิงอย่างนี้

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบของจีบนี่ไงคือเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบาะ
2: ก็แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เ
2: ก
0: ลเลเท
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดเป็นน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ใช้นะ
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
0: แล้วไงต่อครับพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
2: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับเนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับ
1: นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีก็ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เกี่ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
2: ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยคุณฮ่องเต้วันนี้

0: อ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
2: แล
0: ้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋อ
0: เป็นจอกกระแทกอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาก็บอกจอกกระแทกไว้จอกปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
2: ยิง
1: ตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน นี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันการเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ความเผ็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูไร
0: เราดูไปเผ็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบ
2: อะไรก็ได้ไหนก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
1: โอเคแล้วก็แทกไ
0: ปในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวเท่าไหร่นะ
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้วสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้วนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิ
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮ
2: ะ
0: ก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ

0: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
2: ค่ำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
3: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชน

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือเราจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90 บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอ่ะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลน์สารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อย่างเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารจะสัมผัสกับเชื้อด้วยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้จอดแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอายาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับประเทศจนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไซโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุไซโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบาฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในระหว่างตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกัน

ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับในร้านยาเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่บรรจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือคอนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกราฟกัฟไลน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของการที่จำหน่ายเนาะภาพนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจาก1ดูเรื่องของว่าหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับ2ก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานกับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นน่ะเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงไหนนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยเดิมกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเซียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเซียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมี herb drug interaction ที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายินนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้

ได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรอย่างเงี้ยผู้บริโภคแม่ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสับมันประจำบ้านแผนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ถ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดจะมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดกราฟอไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่อย่างสมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดกราฟอไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟอไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟอไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเขาขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
1: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้นะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไม่ได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายจะไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: แล้วถ้าสมมติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ามิ้นถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้นะคะก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะ อย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อ่ะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้น
0: อ
1: ื้อปากห้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้าน
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมีที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของวอลเพ็ตแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวอะโทไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่น

เองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนดีไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับ

0: หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาเทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: พราะนี่คือรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้น
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speakที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะคะมีวัดวาอารามเยอะมากเลยค่ะวันนี้คุณหมอคงไม่ได้พาหนูมาแค่ไหว้พระใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณหมอไม่ได้พาน้องคนดีมาไหว้พระอย่างเดียวแต่คุณหมอพาน้องคนดีมารู้จักกับสัตว์หนึ่งชนิดที่น้องคนดีจะต้องอยากจะรู้จักเขาแน่ๆเลย
0: ชนิดไหนอะคะ
1: เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากขี้เนี่ยก้อนเบลเลอร์เลยโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปรู้จักช้างนะครับ
0: จะพาหนูไปรู้จักช้าง
1: น้องคนนี้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างบ้าง
0: หนูอยากรู้นะคะว่าทำไมตัวผู้ไม่เหมือนตัวเมียค่ะเพราะว่าทำไมตัวผู้เขาถึงต้องมีงา
1: แล้วอะไรครับ
0: และหนูก็งงค่ะว่าทำไมสุภาษิตไทยเขาถึงมีดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
1: ่โอ้โหสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างค่ะคุณหมออ้อยและน้องคนดีค่ะ
1: ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องคนดีขอฟังและฝากตัวด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ขอมาเรียนรู้เรื่องช้างหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: ผมกับน้องคนดีเนี่ยสนใจมานานแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างมากๆเลยว่าเป็นยังไง
2: ได้ค่ะงานเกี่ยวกับช้างนี่เรื่องใหญ่และงานหนักนะคะสู้ไหมคะ
0: สู้ค่ะ
2: เสียงมีแค่นี้สู้ไหมน้องคนดีสู้ไหมคะโอเคเรามีภารกิจให้น้องคนดีทำหนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนนี้น้องคนดีหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะนี่จะไปเดินแบบกันเหรอคะเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนชุดมาทำภารกิจพร้อมแล้วพร้อมไหม
2: คะโอเคงั้นเราไปภารกิจแรกของเราเลยดีกว่า
0: แต่
1: ทำอะไรครับ
0: ทำอะไรอะคะ
2: ไม่บอกค่ะอ่ะอุปกรณ์นี้นะคะอันนี้ของน้องคนดีค่ะอันนี้ภารกิจแรกของเรา
1: ทำอะไรครับ
2: เก็บอึช้างเลยค่ะนี่เราต้องตักมาถ่ายที่รถนี
1: ้น้องคนดี
2: น้องคนดีต้องลองบ้างสิคะโอ้นี่ภารกิจของเราเราต้องทำให้ได้
0: โอ้หนักมากอ่ะอึช้างอ่ะ
1: โอ้ยโอ้โหเหนื่อยยัง
0: ยัง
1: ยังไม่เหนื่อยเหรอมันมีของอะไรมาให้ดู
2: ของมาฝากค่ะ
1: ของมาฝาก
2: ของน้องมาฝากน้องคนดีนี่ไงนี่
1: ขี้ช้างเห็นไหมสองก้อนนี้ต่างกันยังไง
0: อันนี้เล็กก้อนนี้ใหญ
2: ่ใช่
1: ไอ้ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยหมายความว่าสมมติช้างตัวเล็กขี้เขาจะออกมาเล็กถ้าช้างตัวใหญ่ขี้ก็ออกมาใหญ
2: ่ก้อนใหญ่
0: เพราะฉะนั้นแปลว่านี่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเห็นขี้ช้างปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ขี้ช้างเนี่ยมาจากตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วก็ไอ้ขี้ช้างก้อนนึงเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือ1ใน4ของเท้าเข้าใจนะโดยเฉลี่ย
2: ประมาณ
1: แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าขี้ก้อนนี้เนี่ยไซส์เท่านี้คูณ4เข้าไป
2: ใช่คูณด้วย4คือ
1: เส้นรอบวง
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะได้เท่ากับว่าเส้นรอบวงของฝ่าเท้าพอเส้นรอบวงฝ่าเท้าปุ๊บคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าความสูง
2: ความสูงของตัวช้าง
1: ตัวช้างจนถึง
2: ที่ไหล
1: ่ที่ไหล่เขา
2: ใช่
1: นี่ไง มาดูเจ้าของขี้ช้างดีกว่า
2: ก้อนนี้จะเป็นของตัวหลังลงค่ะ
1: ตัวไหนฮะตัวนู้นตัวนู้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ก้อนใหญ่
1: นี
2: ้ของตัวแม่ตัวนี้
1: เห็นไหม
0: ดูช้างให้ดูหาง
1: ดูช้างให้ดูหาง
0: ดูนางให้ดูแม
1: ่แต่ดูให้แน่

0: ที่ขี้ช้างนี
1: ่วันนี้โอเคค่ะ
0: น้องดีมาแล้ว
2: เย
1: ้โอเคค่ะสำหรับภารกิจแรกของเราวันนี
2: ้ค่ะ
1: พี่ให้ทำวันนี
0: ้ยังอยากทำอยู่เลยครับ
1: แค่ลองใจเฉยๆว่าทำได้หรือเปล่าพี่ให้เก็บเพราะว่าอะไรเราสามารถที่จะเข้าใกล้ช้างได้เพราะเรามีกลิ่นที่เกี่ยวกับช้างอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีกลิ่นอืดช้างติดตามตัวตามอะไรก็เหมือนเราเหมือนอย่างพี่นุ๊กเข้าช้างทุกวันเวลาจะเข้าช้างแต่ละครั้งพี่นุ๊กก็ต้องมีให้อาหารก่อนแล้วก็มาเก็บอืดช้างเพื่อที่กลิ่นของเขาก็อยู่ที่ตัวเราเขาได้รู้ว่าเออเราเป็นมิตรกับเขาเราไม่ได้คิดร้ายเราคนกันเองคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
0: น้องเขาดีรู้ไหมเวลาคนที่ทำงานกับสัตว์เนี่ยอย่างเช่นสัตวแพทย์หรือว่าควานช้างเนี่ยการที่เราทำงานกับพวกสิ่งพวกนี้เราต้องเต็มใจทำกับมัน
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าที่ที่เราต้องทำเราจะต้องไม่รังเกียจของพวกนี้เหมือนพยาบาลเนี่ยพยาบาลเวลาผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีการอาเจียนหรือว่าท้องเสียเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำความสะอาดผู้ป่วยให้เราก็เหมือนกันเราในฐานะที่เป็นคนที่มาทำงานเกี่ยวกับสัตว์อย่างนี้เราก็ต้องดูแลเขาสามารถจับสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายกับเรานะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รังเกียจเขาสิจะจับขี้เขาได้นะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่า
1: ไม่มีอันตรายด้วย
0: ขี้ของเขาเนี่ยมีแต่อาหารที่เขากินเข้าไปคือมีแต่ไฟเบอร์
1: ให้อาหารอ่ะใช่คือสามารถให้ได้แต่เวลาถ้าน้องคนดีอย่างน้องคนดีเข้ามาอย่างไม่เคยใช่ไหมมาให้แล้วถ้าไม่มีควานหรือคนดูแลอยู่ตรงนี้ก็ห้ามเข้าใช่มันจะอันตรายมากแล้วส่วนเวลาให้อาหารช้างหนูให้แล้วคือให้เลยห้าม
0: ยื้
1: อแย่งกับเขาโดยเด็ดขาดอันตราย

0: อันนี้เป็นโซนช้างแก่นะคะช้างที่มีอายุแล้ว
1: ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรรู้อีกกว่าช้างกายวิภาคของเขานะฮะลักษณะภายนอกอะไรเงี้ย
0: ดูส่วนใบหูนะลูกช้างสาวเขาจะแค่หูพับเขาจะไม่มีรอยแตกรอยริ้วอะไรเลยเห็นไหมช้างสาวพับนิดนึงเห็นไหมแล้วหนูมองช้างแก่สังเกตดูพับลงมามากเข้าไปอีกจากช้างแก่ก็จะม้วนลงมาเลยแล้วดูใบหูก็จะมีรอยริ้วขาดขาด
1: แหว่งขาด
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลานั่นเขาก็พือทุกวันทุกวันมันก็จะแตกค่อยๆแบบเป็นริ้วเป็นริ้วไป
2: ขาวขาวสีครีมครีมที่อยู่ตรงงวงเขา
0: ด้านนี้เหรอคะนี่เหรอนี่เหรอมันจะเป็นลายของเขาเองเขาเป็นตามธรรมชาติของเขา
1: เหมือนคนตกกระนะฮะที่เป็นลักษณะจุดๆตาผิวหนัง
0: แล้วอย่าง
1: น
0: ี้ยิ่งมีกะมากขึ้น
1: อ
0: ่ะมีอายุมากแล้วแล้วเนี่ยเวลาเราสังเกตนะคะช้างแก่จะดูไปที่กะโหลกถูกไหมเขาจะมี
2: ค่ะ
0: ยุบเข้าไปมากมากคือเขามีอายุมากแล้วคือไม่ค่อยได้เขากินอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเลยผิวหนังก็จะแห้งไม่ค่อยชุ่มชื้นเหมือนอย่างช้างสาวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีกระมากเหมือนอย่างนี่เห็นไหมมีช้างแก่แล้วหนูดูช้างสาวเชื่อไหม
1: ช้างสาวเลยผิวหนังสวยงาม
0: สวยงามเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเห็นไหมแล้วรู้ไหมว่าช้างเนี่ยมีอายุมากได้ถึงกี่ปี
2: ไม่รู้ค่ะ
0: เหมือนคนเป็น100ปีก็มีนี่แต่ส่วนที่นี่นะมีแก่สุดในเชือกนี้ค่ะนี่คือยายสีนวลเห็นป้าหนูเห็นป้าตาเขาจะเหมือนคนแก่แล้วไม่เป็นตาเป็นฝ้าเป็นอะไรอย่างนี้นี่เขาตอนนี้อายุได้80ปีแล้ว
2: คันนี้สีขาวแล้วครึ่งนี
0: ้ก็ยายแก่แล้วยายก็เลยจะ
1: เหมือนเป็นปัญหาแล้ว
0: มีปัญหาแล้วค่ะ
1: ครับงวงช้างของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นมือเอาไว้หยิบจับทำทุกอย่างแล้วก็
0: ถ้าไม่มีงวงนี
1: ่ช้างอยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่รู้จะกินยังไง
1: งวงเขาเป็นลักษณะเหมือนลิ้นคนเลยอ่ะกล้ามเนื้อเขาแบบค่อนข้างละเอียดมากลิ้นคนสามารถควบคุมได้แลบลิ้นอะไรเงี้ยได้ช้างเหมือนกันกล้ามเนื้อเขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้เวลาช้างวาดรูปเนี่ยก็สามารถเอางวงเนี่ยจับผู้กันแล้วก็วาดรูปได้ด้วย
2: ช้างมีกี่นิ้วอ่ะคะ
0: ไม่ใช่นิ้วค่ะเขาเรียกเป็นเล็บ
2: เล็บอะค่ะ
0: เท้าหน้ามี10เล็บเท้าหลังมี8เล็บ
1: ก็คือข้างหน้ามี5
0: ข้างหลังมี4ข้างหลังมีข้างละ4แล้วรู้ไหมว่า1รูขุมขนช้างน่ะมีขนกี่เส้นหนูดูสิอ้าว
2: 1

0: ดูดีดูดี
1: สองอีดีสองอีดีดูสิ
2: ไหน
1: กี่อันกี่อันนับ
2: ไหน
0: หนึ่งลูกขนช้างน่ะมีขนทั้งหมด3เส้นแล้วหนูคิดว่าทั้งตัวนี้มีกี่เส้น
1: โอ้โหหลายเส้น
2: หนูขอถามหน่อยสิคะว่าควานกับช้างเนี่ยค่ะเขาผูกพันกันยังไงอะคะ
0: เปรียบเทียบอย่างพี่นุ๊กดีกว่าพี่นุ๊กก็คือใช้เวลาที่มีเวลาว่างอะ
2: ค่ะ
0: เราอยู่กับช้างตลอดเวลาคือเล่นคุยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราหนึ่งคนค่ะ
1: น้องคนที่สงสัยไหมว่าทำไมเราเรียกช้างว่าเชือกถ้าเกิดช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่าเชือกแต
2: ่
1: ถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเอาเชือกไปคล้องเขาป่ะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเรียกว่าช้างถึงเชือกใช่ไหมครับจากตรงนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนช้างตัวผู้กับตัวเมียนี่เรียกไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: อย่างผู้ซ้อนตัวเมียเรียกเขาว่าพังผู้ซ้อนใช่ค่ะส่วนที่มีงานี่ๆตรงเห็นไหมที่เดินตรงนี้ชื่อแม่เนี่ยที่เดินตรงเนี้ยตัวผู้เขาชื่อมงคลอัยลาก็เรียกเขาว่าพลายมงคลอัยลาเชือกเนี้ยผู้ซ้อนพี่นุ๊กสามารถเข้าได้อ้อยใจนี่พี่นุ๊กก็เข้าได
1: ้คนไหนที่อ้อยใจฮะ
0: นี่ค่ะพังอ้อยใจเชือกนี้
1: ชื่อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมาก
0: ไม่ใช่ว่าพี่นุ๊กจะเข้าได้ทุกเชือกนะคะมันมีบางเชือกที่พี่นุ๊กไม่สามารถที่จะเข้าได้
1: ผมเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่า
0: ได้ค่ะเพราะว่าพี่นุ๊กอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอ้อยใจ
1: อ
0: ้
1: อยใจ
0: จ้านี่ไงโอ้โหก่อนหน
1: ่อย
0: คิดถึงไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกวันนี้ไม่เคยเข้าหาเพราะเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วส่วนนี้ผู้ซ้อนนี่ค่ะเจ้านี่นะนิสัยเขาใจดีมากผู้ซ้อนหนูอยากจับไหมอ่ะเนี่ยหนูจับได้นะน้องคนดี
1: ดู
0: นี่ค่ะ
2: โอ้ขอนิ่ม
0: ๆควานช้างที่เขามีความผูกพันกับช้างก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคือวันหนึ่งเขาก็ลูบๆคำๆเล่นแล้วก็คุยกับช้างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไป
1: เขาจะคุ้นเสียงเราใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าคนไหนควานเขาหรือไม่ใช่ควานเขา
2: ทำไมเขาต้องชอบจับหูกันนะคะเนี่ย
1: สะบัดหูเปล่า
0: หูเขาจะสะบัดก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เขาร้อนเขาก็จะกระพือเนี่ยหูที่เขากระพือเพราะว่าอะไรบางทีมีแมลงมาตอมีแมลงมาอะไรเขาคอยเอาหูปัดบางทีก็ใช้หางตีแทนอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมเขาต้องเอาหญ้าขึ้นไปบนหลังกับบนหัวด
0: ้
2: วยอ๋อ
0: เวลาโยนหญ้าเหรอบางทีเขาก็เวลาเขาร้อนหรือว่าบางทีมีแมลงมาเขาปัดไม่ถึงยังหางปัดไม่ถึงเขาก็ใช้หญ้าโยนขึ้นไปแทน
2: แล้วเขาไม่รำคาญเหรอคะ
0: ไม่รำคาญหรอกเขาพอชอบช้างเขาต้องมีคอยแบบคุมหลังบ้างบางทีเขาร้อนจัดๆเขาก็หาทรายหาดินหาอะไรไปปิดหลังเขาอย่างเงี้ย
1: ผิวหนังเขาค่อนข้างที่จะรับความร้อนได้ดีเพราะผิวหนังเขาสีดำเหมือนเราใส่เสื้อสีดำเราก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกติ
0: ร้อนเข้าข้างใน
1: ใช่ไหมครับเขาว่ารู้สึกร้อนเหมือนกันเขาก็เลยเอาหญ้าเนี่ยไปคุมไว้เหมือนใส่เสื้อเอาหญ้าปิดไว้ให้แสงอาทิตย์โดนหญ้าก่อนที่จะโดนผิวหนังเขาจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเห็นไหมช้างก็คิดได้อย่างนี้แล้วก็โยนเลยนะ
0: หนูอยากรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ย
1: นั่น
0: แหละ
2: ใ
1: ช่น่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรครับ
0: เราจะไปอาบน้ำให้ช้างกัน
1: เย้
2: ทำไมต้องคอยอาบน้ำให้ช้างอะคะ
0: ก็ช้างคืออากาศร้อนเราก็ต้องคอยอาบน้ำให้แล้วคือลงน้ำเนี่ยคือช้างก็ได้กินน้ำด้วยนะอากาศร้อนก็ต้องอาบ
2: เราต้องอาบน้ำเขาทุกวันเลยป่ะคะ
0: อาบทุกวันค่ะเช้าก็วันเย็นเลยว่ายน้ำได้คือบางทีนะช้างอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเล่นน้ำข้ามไปฝั่งนู้นยังได้ค่ะเขาว่ายน้ำได้ค่
1: ะ
0: ช้างว่ายน้ำเป็นนะ
1: ช้างดำน้ำได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยดำไปเลยแล้วก็บางทีก็ใช้งวงหายใจใช่ไหมเขาชูงวงออกมาหายใจแทน
0: บางทีก็เล่นน้ำบางทีก็ตักน้ำกินค่ะแล้วแต่ว่าบางตัวก็จะกินทางปาก
2: ช้างช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าทั้งห้างตัวใหญ่เบาจมูกยาวๆเลยหวังมีเขียวไต่งวงเลยหวังมีหูมีตาหางยาวเป็น
0: ๆตอนนี้เราเข้าภารกิจที่ว่าฝึกช้างออกคำสั่งกับช้างแล้วค่ะ
1: ครับฝึกอะไรได้บ้างฮะ
0: วิธีการที่จะขึ้นช้างแล้วก็วิธีการช้างจะเดินหน้าถอยหลัง
1: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อะไรอย่างงี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็เก็บสิ่งของอะไรอย่างง
1: ี
0: ้เราสามารถทำได้หมด
1: ขึ้นช้างก่อน
3: ยกขายก
0: ขึ้นช้างนะคะ
1: เขาสั่งว่าอะไรฮะ
3: ยก
1: ยก
0: ยกขา
1: ใช่ค่ะ
0: ยก
3: บนสูงสูงในสูง
0: เราก็

0: ดตัวขึ้นไปคือการ
1: เบน
2: ขึ้นช้างละ
1: ทอยทอยเลยทอยทอยทอย
0: ถอยหลังค่ะ
1: ทอย
2: อ๋อถอย
0: ถอยต่อไปก็นี่เฮื่อเฮื่อนี่หมายถึงการเดินมาข้างหน้า
1: เฮื่อ
0: เฮื่อเฮื่อแล้วก็ขาของเราสองข้างต้องคอยเตะข้างหลังใบหูด้วยนะคะใบหูทั้งสองข้างเราต้องเตะพร้อมกันถ้าเราเตะข้างใดข้างนึงมันก็จะเหมือนกับว่าเราบังคับให้เขา
2: ทำอะไรเลี้ยวซ้าย
0: ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเตะสองข้างก็ไป
0: ข้างหน้าสองข้างก็คือเดินไปข้างหน้าเลยเท้าเราต้องเตะแล้วต่อไปก็
1: เบน
0: เบน
2: เบน
0: เบน
1: เบน
0: เบนหนูอยากให้เลี้ยวขวาหนูก็ดิกหูข้างซ้ายหนูอยากให้เลี้ยวซ้ายหนูก
1: ็
0: กระดิกหูข้างขวาแล้วสามารถเก็บสิ่งของได
1: ้บนบนแก๊บแก๊บดิ
0: เก็บมา
1: เพื่อ
0: สามารถเก็บได
2: ้เก็บได้
0: แล้วรับได้ค่ะค่ะนั่นแหละแล้วเราสามารถส่งไปให้เขาเก็บแล้วตั้งตั้ง
1: เก็บมา
0: เขาก็เก็บแล้วก็ส่งไปเห็นไหมคะนี่คือวิธีการเก็บสิ่งของจะเป็นแบบนี้น้องคนดีรู้ไหมคะว่าขนาดฝรั่งหรือต่างชาติที่มาพักที่นี่มีโฮมสเตย์ที่นี่ทุกคนฝรั่งทุกคนต้องออกคำสั่งเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนฝรั่งเราก็ต้องบังคับให้เขาสามารถพูดภาษาไทยออกคำสั่งให้ได้อย่างที่พวกเราออกคำสั่งเมื่อกี
2: ้ก็คำสั่งพื้นฐานเขาต้องเรียนรู้ภาษาไทยในตัว
0: ทุกคนจะต้องพูดที่ได
2: ้
0: เพราะไม่งั้นไม่สามารถที่จะบังคับช้างได
3: ้ถอยถอยถอยถอยถอยเอ้าเอ็นเอ็นเอ็นเอ้าเก็บบอลสู้เก็บเออบอลเก็บบอลเออเออ
0: ต่อไปนะวิธีคือที่ตรงนี้ก็คือเขาต้องดูแลช้างที่นี่เหมือนกันเขาต้องช่วยเอาอาหารไปให้ตัวเมียที่ไม่มีงาคือการหอบหญ้านู่นนะคะ
1: หอบ
0: นี่เห็นไหมคะ
4: หอบ
0: ลงลงแล้วเขาก็ให้เขาหอบหญ้าอ่ะก
4: ็
0: คือเขาต้องพูดว่าเขาต้องสั่งว่าหอบ
1: หอบดิหอบ
0: เห็นไหมคะเขาก็จะคอยแทงไปเอาให้เพื่อนที่ให้มันได้เยอะมากกว่านี้ค่ะแล้วเขาก็จะเดินเอาไปให้ตัวเมียด้านนู้น
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เรามาแบ่งให้กับเพื่อนๆกิน
4: แล้วเขาจะพูดว่าอะไรอะคะ
0: ปะปะ
2: ปะ
0: คำว่าปะนี่คือหมายถึงปล่อยก็คืออย่างเขาอยู่ในงานของใช่ไหมคะคือเขาอยากก็ให้ปล่อยก็คือบอกว่าปะเขาก็ปล่อยออกจากงานไปเพื่อที่ให้ช้างเชือกอื่นได้กินด้วย

0: วันนี้นะครับผมและน้องคนดีบังเอิญได้พบกับช้างเชือกหนึ่งที่มีอาการป่วยควานช้างนะครับได้นำช้างมาอยู่ในคอกเหล็กอาการที่พบก็คือว่ามีน้ำลายปริมาณมากไหลออกมาไม่หยุดครับ
1: คือถ้าดูจากอาการเนี่ยมันมีอาการกลืนไม่ได้ครับมันเหมือนกับอะไรติดคอแหละฝังที่คอมันปัญหาตรงไม่กลืนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าค่อนข้างจะหนักมันแล้วปวด3วันแล้วผมว่ามันก
0: ็วันนี้3วันแล้วใช่มั้ยฮะก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เช้าเป็นหลายวันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่อนแรงตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงฮะช้างเริ่มหมดแรงแล้วตาเริ่มปลืองงวงเริ่มไม่ไหวก็มาพาดอยู่กับงาแล้วเริ่มหมดแรง
2: ร่วมกับ
0: ก็พอดีเขาเสียน้ําเยอะคือน้ําลายเขาไหลเยอะพอน้ําลายไหลเยอะมากๆเนี่ยก็เริ่มเพลียนะครับน้ําเกลือที่คุณหมอให้ก็จะเป็นที่มีพลังงานอยู่นะครับมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบก็คงจะให้น้ําเกลือหลายขวดอยู่ในกรณีที่ช้างตัวใหญ่อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการให้น้ําเกลือระยะนึง
1: สังเกตอาการช้างป่วยนะปกติช้างงวงมันจะไม่มา
0: พาด
1: พาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องแกว่งไปแกว่งมาหาอาหารกินถ้าอย่างเงี้ยป่วยแน่นอนแล้วก็ดูอย่างนึงนะฮะหูมันคือถ้าหูมันไม่โบกหรือว่าโบกช้านะอันเนี้ยช้างป่วยช้างผิดปกติละเนี่ยสังเกตดูนะมันจะคอยพิงกับ

0: คอเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงมันจะคอยพิงเอาหัวค้ำ
1: เอาตัวพิงเห็นไหมพิงกับเสาข้างๆเนี่ย
0: เวลาส่วนใหญ่ของช้างก็จะกินถ้าไม่กินก็ผิดปกติละนะอย่างเงี้ยป้อนอะไรเข้าไปก็ไม่กินก็อันนี้ผิดปกติแน่นอนตอนนี้ก็ต้องดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนให้น้ำเกลือไปก่อนคือตอนนี้อาการมันนะฮะเนื่องจากว่ามันเพียมากนะก็เลยให้น้ำเกลือไปให้มันเข้าไปชดเชยส่วนที่มันขาดให้มันได้รับแล้วเดี๋ยวพอร่างกายมันมีน้ำไปอยู่ในตัวมันนะมันก็จะทำให้มันมีแรงมากขึ้นจะประเมินอีกทีนึงว่าจะต้องให้ยาหรือให้อะไรเพิ่
1: ม
0: นะครับตอนนี้ทำได้แค่นี้ก่อนรักษาไปตามอาการก่อน

0: ก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างหลายเรื่องเลยค่ะคุณหมออ้อย
1: ครับผมเป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูรู้สึกสงสารสัตว์ที่เพิ่งป่วยไปเมื่อกี้นี้ที่เราได้คุยกับคุณหมอค่ะแล้วหนูก็เห็นเขาว่าที่น้ำลายเขาไหลยู่หนูก็รู้สึกสงสารเขาค่ะหนูก็เห็นงวงแล้วหนูก็ยิ่งสงสารหนูก็อยากส่งกำลังใจไปให้กับพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลเขานะคะหลังจากวันที่เราได้ไปบันทึกเทปรายการ Animal Speak นะคะหนูก็รู้สึกเป็นห่วงช้างพลายมงคลไอยารามากค่ะ2วันถัดมาหนูก็เลยโทรไปสอบถามอาการค่ะหลังจากที่หนูได้สอบถามอาการหนูก็ได้ทราบมาว่าช้างพลายมงคลไอยาราได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนูต้องขอแสดงความเสียใจมากๆค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นช้างที่สง่างามมากค่ะ
1: น้องคนที่เห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีฝรั่งมาด้วยมาอยู่เป็นโฮมสเตย์ที่นี่ก็คือมาอยู่แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างนะฮะฝรั่งเขายังบินข้ามน้ำเข้าทะเลเพื่อมาเรียนรู้เราเนี่ยเป็นคนไทยถามว่าเรารู้เรื่องช้างสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติเราดีพอหรือยังหวังว่านะครับว่าเทปนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องช้างสัตว์ประจำชาติของเราให้กับน้องๆที่ดูอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับส่วนพี่นุ๊กที่ดูแลช้างที่นี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับ
2: ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเลี้ยงช้างดูกับเราบ้างว่าวิถีชีวิตของควานที่อยู่กับช้างทุกวันนี
1: ้
2: เป็นแบบไหนว่ามีความผูกพันกันยังไง
1: สำหรับรายการ Animal Speak ยังมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมคอยติดตามกันอีกเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวนะครับวิตามินข่าวตอนที่แล้วเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของแผ่นดินไหววิตามินข่าววันนี้ก็มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันนะครับเราจะมาเสริมวิตามินเพื่อเตรียมตัวตั้งรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งไม่มีใครทราบว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นครับ
1: คนที่ดูข่าวมากเกินไปค่ะแล้วก็รับข่าวสารผิดๆค่ะทำให้ตื่นตระหนกจะ

0: ความจำเป็นค่ะวิธีที่จะรักษาก็แสนง่ายค่ะก็คือการตั้งสติ
1: ผ่อนคลายตั้งสติเอาไว้ห้ามเครียดห้ามตื่นตระหนกไม่เป็นไรอ้อยค่อยจะช่วยค่ะ
2: เราจะต้องรู้จักตั้งรับอย่างมีสตินะครับวิธีการง่ายๆก็คือตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านของเราให้เรียบร้อยนะครับมีหลักง่ายๆในการจัดวางของก็คือของหนักวางที่ต่ำของเบาวางที่สูงจะต้องมีถังดับเพลิงครับและถังดับเพลิงนี้จะต้องมีการตรวจตาให้พร้อมใช้งานทุกๆ6เดือนด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีกระเป๋ายังชีพฉุกเฉินสำหรับทุกคนเตรียมพร้อมไว้ใช้ในทุกสถานการณ์ครับนี่ก็คือการเตรียมพร้อมตั้งรับอย่างมีสติครับ
0: แผ่นดินไหวใช้ด้วยแผ่นดินไหว
1: ควรนี่นะคะคืออาการของคนที่เตรียมตัวตั้งรับมาอย่างดีแต่ถึงสถานการณ์จริงก็ควบคุมสติไม่อยู่ซะแล้วแล้วก็มีวิธีการแก้เอาไปเลย3คำครับคือเราอยู่ที่ไหนต้องทำอะไรบ้างและใจเราก็ต้องเต็มร้อยตลอดเวลาด้วยครับ
2: ตอนนี้น้องคนดีอยู่ที่ไหนครับ
0: อยู่ที่บ้านค่ะ
2: หนูต้องทำยังไงลูก
0: หนูต้องหมอบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะแข็งแรงแล้วก็อยู่ห่างจากประตูหน้าต่างระเบียงค่ะถ้าบ้านเราไม่ปลอดภัยนะคะเราก็ต้องรีบออกจากที่บ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
2: ตอนนี้น้องภูอยู่ที่ไหนครับ
1: ตึกสูงครับ
2: แล้วเราจะต้องทำยังไงครับภู
1: อยู่ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับเราและหาทางออกที่ใกล้ที่สุดและที่จะลงจากตึกให้ได้เลยครับแต่ไม่ใช่ลิฟต์นะครับถ้าเป็นลิฟต์มันอาจจะไฟดับและก็อาจจะทำให้เราติดอยู่บนลิฟต์ได้แล้วเราก็อาจจะออกไม่ได้นะครับพี่ซุปครับพี่ซุปอยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้พี่ซุปอยู่ในรถกำลังขับรถอยู่ครับ
1: ต้องทำอะไรบ้างครับ
2: ก็ต้องรีบจอดรถที่ข้างทางนะครับปิดกระจกรถให้แน่นหนานะครับล็อกรถห้ามดับเครื่องยนต์แล้วก็ต้องเปิดวิทยุฟังข่าวสารครับ
1: ผู้ขอเพิ่มให้คนถ้าเราอยู่ที่โลกก็ห้ามอยู่ในที่ที่มีต้นไม้มีเสาไฟฟ้า
2: ครับ
1: นะครับทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ทะเลก็ออกมาให้ห่างจากทะเลให้มากที่สุดเลยครับครับ
2: เพราะว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์สึนามิตามมาได้ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับพี่ซุปอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนมาเตรียมตัวตั้งรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการจัดเตรียมกระเป๋ายังชีพของน้องๆเองนะครับเราจะมาจัดทำกระเป๋ายังชีพพร้อมๆกันน้องๆพร้อมไหมครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้ใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดี

0: ไฟฉายมาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวหยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
2: วิตามินข่าว

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเราเนี่ยเป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มก็เรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
1: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเองก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
1: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบเนี้ย
1: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลย
1: อันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่ตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่ตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเอง

ครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับมาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: จากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่โคลกยกสากโคลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทํากันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

0: ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวคูณเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่ค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามา
1: ค่ะยังไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็ววัยจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้

จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่าน

รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ปลูกมะม่วงไม่รู้จักออกช่อสักทีก็เหมือนกันครับก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไรมะม่วงจึงออกช่อเพราะอะไรมะม่วงจึงไม่ออกช่อไอ้ที่เพื่อนบ้านเขาออกช่อของเราไม่ออกช่อก็แปลว่า1ดินของเราไม่เหมือนดินของชาวบ้าน2ระบบรากของมะม่วงนั้นมีไม่มากเท่ากับของเพื่อนบ้านเพราะนั้นต้นไม้จะออกช่อมะม่วงจะออกช่อดอกได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกัน1มันเครียดจนมันต้องเร่งขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะผ่านฤดูความเครียดนี้ไปได้หรือเปล่ามันเกรงว่ามันจะตายมันจึงเร่งขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในฤดูเรียกว่าก่อนฝนมานะก่อนตายมันก็จะมีความเครียดคนสมัยโบราณวิธีแกล้งให้ต้นมะม่วงมีความเครียดเขาจะเอาค้อนไปทุบมันบ้างเขาจะตะปูไปตอกมันบ้างบางคนก็เอามีดไปคว้านกิ่งมันพอมีดคว้านกิ่งเอาเปลือกออกอาหารและน้ำเลี้ยงนี่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งนั้นไม่สำเร็จกิ่งนั้นก็จึงออกช่อดอกนะเพื่อจะให้มันรีบขยายพันธุ์ก่อนมันจะตายนี่คือวิธีการที่หนึ่งที่คนสมัยโบราณเขาปลูกมะม่วงกันเขาก็จะมีวิธีการบังคับให้ออกดอกด้วยการสร้างความเครียดให้มันแต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่ามากคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้มันสมบูรณ์พอรากขนอ่อนมันแตกจำนวนมากรากขนอ่อนถูกพัฒนากลายเป็นรากฝอยพอรากออกสมบูรณ์เต็มที่ต้นมะม่วงจะแทงช่อดอกอวบใหญ่แล้วก็เราก็บำรุงต่อมันก็จะจากช่อดอกก็จะติดเป็นผลบางทีติดมากเกินไปโดยซ้ำไปนะอันนี้คือวิธีที่บำรุงให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ออกดอกนะติดผลได้ดีเหมือนกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่ออกมาแล้วรสชาติก็จะดีอร่อยช่อดอกก็จะเหนียวแข็งแรงกิ่งก็จะเหนียวแข็งแรงก็จะทนน้ำหนักเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแนะนำให้เลือกวิธีที่สองคือบำรุงระบบดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันจะออกช่อดอกเอง

0: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับสวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
1: ่
0: ใช้ซ้อมมันใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูคว้างจัดคว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นคว้างจัดใช่ไหมส่วนพี่เบนเป็นคว้างคอนซึ่งวันนี้จริงถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
1: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
3: ลองดูก็ได้คร
1: ับลองดูครับ
0: ลองดูได้ครับ
3: เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว้างจักรคว้างค้อนที่มันใช้ในการหมุนใช่
0: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
3: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
0: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
3: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
0: อ๋อช่วยให้
3: ม
0: ัน หมุนได้ดี
3: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
0: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างงี้
3: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
0: แรงมันจะน้อย
3: เพราะว่ามัน
1: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
3: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
1: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
3: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
0: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
3: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าเนี่ยแต่ผมว่าใช้แบบไหนก็ได
0: ้ยังพอไหว
3: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
0: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
3: ็ช่
0: วย
3: มันจะดีกว่าใช่
0: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
3: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
1: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
3: ใช
1: ่ใช่พี่ใช่ใช่
0: ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาคว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาคว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการคว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาคว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
1: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนคว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นคว้างจักรทีแรก
0: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
1: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะคว้างไปครับผม
0: ครับ
1: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกอ่ะบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเล่นตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
0: คล่อมเส้นมา
1: ใช่ครับคล่อมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
0: ย่อทั้งสอง
1: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย ดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับที่ยืนใช่
1: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักรด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักรไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติ

0: จับครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลย
0: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลองดู
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะ
0: หนึ่งอันนี้หนึ่งโลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
0: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: อ๋อหรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี้
1: โอเคครับ
0: ลองดูครับประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับนึงแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
0: คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกลงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทำเทคนิคก่อนขว้างคร
1: ับ
0: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทำว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปขว้างจริงครับผมปกติเราจะขว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปขว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงขวางคันนี
1: ้เสี่ยวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: ใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีหนึ่งครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช่แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็ ขว้าง
1: แล้ว

0: ข้างก็ปล่อยไปอย่างนี้
1: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
0: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอ่ะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
1: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
0: ้คว่ำมือไว้
1: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
0: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: นิ้วโป้งนี่
0: เก็บไว้ก็ได
1: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
0: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
1: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
0: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
1: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักรไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจักร
0: กำเยอะไป
1: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เลียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคหนึ่งที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
0: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
1: ไม่มีครับผม
0: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
1: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
0: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทำได้แล้วเหมือนพอได้ลองทำหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทำไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหม
1: หกลูกครับผม
0: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
1: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
0: ครับ
1: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
0: ข้างหลังอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
1: ผิดกฎฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซตเตอร์ก็ถือว่าฟาวล
0: ์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
1: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
0: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
1: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
0: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเก็บเอา
1: ได้ครับผม
0: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้างกี่เมตรเนี่ย10เมตร
1: 20นี่เก่งเลย
0: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจักร1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ออกแรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: เฮ้ยแต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้ละมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับ

0: มันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันเวลาจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ย22เลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15-16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงว่าวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
0: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
0: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
0: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
1: โดยรวมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
1: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
0: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้าง

0: ติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่ไงเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย
1: ์
0: วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอะพี่เคยเป็นไหมไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทำให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจำไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอาสองคนผมได้ที่สามครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬาหนึ่งลองไหมเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นขว้างจักรผมก็งงเลยอะไรขว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
1: ด
0: ีหล
1: ัง
0: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
1: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
1: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
1: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
1: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
1: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
1: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ่ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
1: น้อยมาก
0: หยิบมือเดียวครับผมใช่ครับ
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
1: สนามอุปกรณ
0: ์ใช่ครับ
1: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
1: ที
0: ่
1: เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอย่างเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
1: ม
0: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีฬาประเภทลานเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
1: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะลุง
0: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่
0: ใช่แบบ
1: พื้
0: นที
1: ่
0: ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆ

0: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: สติมันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับนึงครับผม
1: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือณเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวแล้วสุดท้ายศัตรูที่มันสําคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้มั้ยพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาคว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเซอร์ไวในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับโยคะเบิร์นอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้เดี๋ยวเราจะเน้นกันที่ช่วงล่างของร่างกายนิดนึงเป็น lower body นะคะอาจจะมีท่าที่ใช้ขาเดียวอาจจะต้องใช้การทรงตัวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราลองฝึกบาลานซ์ให้ดีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถที่จะแบบทรงตัวด้วยขาข้างเดียวได้สะดวกสามารถหาเก้าอี้หรืออะไรก็ได้ที่สามารถเกาะได้มาอยู่ใกล้ๆตัวได้นะคะเราไม่รอช้าแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหมุนศีรษะเป็นวงกลมไปทางขวา3รอบนะคะวอร์มช่วงคอของเรากันสักนิดนึงหมุนคอของเรากว้างๆสบายๆค่ะ3รอบแล้วหมุนกลับไปทางซ้ายอีก3รอบ1สองอีกครั้งเดียวสามโอเคนำศีรษะกลับมาตรงกลางนะคะทีนี้เรามาเป็นช่วงหัวไหล่ของเรากันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเราจะกางแขนออกกว้างแบบนี้นะคะแล้วเราจะหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆใช่หนึ่งสองสามขอสิบครั้งสี่ห้าหกเจ็ดนี้ค่ะแปดให้ช้าๆได้เก้าสิบแล้วหมุนกลับด้านอีกสิบครั้งยืดอกด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคค่ะทีนี้เรานั่งเป็นบัตเตอร์ฟลายนะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันไว้นะคะคลายข้อสะโพกของเรานิดนึงนะเราจะเริ่มจากหุบเข่าเข้ามาใกล้กันแล้วหายใจออกเราจะกดเข่ากลับไปมาหายใจเข้าเรายกเข่าขึ้นหายใจออกเราลดเข่าลงหายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4ขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออก5โอเคเราไปเจอกันที่ All Four ค่ะเราจะไปกันต่อที่ Cat and Cow นะคะยืดคลายแนวกระดูกสันหลังของเรากันเล็กน้อยนะหายใจเข้าเราจะเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงเปิดช่วงอกขึ้นกดไหล่ให้ห่างใบหูไว้หายใจออกเราจะเก็บก้นเข้ามาสูบสะดือก้มศีรษะลงสายตามองสะดือไว้หายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงล้างเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงสูงหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงล้างเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นมาสูงสูงค้างไว้ให้แพร่ห้าลมหายใจค่ะห้าคลายแนวข้อต่อกระดูกสันหลังของเราสี่ยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลังสามผ่อนคลายลมหายใจ2 1โอเคค่ะผ่อนคลายนำหลังกลับมาอยู่ตรงกลางนะคะมายืดช่วงอกกันบ้างเนาะหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานสูงๆเลยหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาค่ะขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกโอเคแล้วเราสลับข้างกันค่ะหายใจเข้าเราเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายขออีก2รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคนำมือกลับมาวางที่เดิมทีนี้นะคะขอยืดข้อพับสะโพกอีกท่าหนึ่งนะเราจะคุกเข่าครึ่งเดียวคุกเข่าครึ่งเดียวนะคะเท้าที่อยู่ด้านหน้าขยับไปให้ไกลลำตัวเรานิดนึงนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วผลักสะโพกไปด้านหน้านะคะจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดข้อพับสะโพกนะหายใจเข้าหายใจออกแล้วถอยสะโพกกลับไปด้านหลังเหยียดขาที่อยู่ด้านหน้าตรงแล้วเปิดปลายเท้าขึ้นมือของเราทั้งสอง

วางไว้ที่พื้นได้ทํามือเป็นรูปถ้วยได้ยืดเหยียดแฮมสตริงด้านหลังนะคะของขาที่อยู่ด้านหน้าของเราค้างไว้อีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกและสลับข้างค่ะขยับเท้าไว้ไกลๆตัวนิดนึงนะคะให้เรามีพื้นที่ด้านหน้าเวลาที่เราผลักสะโพกไปด้านหน้านะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆดันสะโพกไปด้านหน้าพยายามอย่าให้เข่ามันทิ่มไปเลยปลายเท้ามากเกินไปให้ขยับเท้ามาด้านหน้านิดนึงนะคะค้างไว้อีก3 2 1หายใจออกเราค่อยๆถอยสะโพกกลับไปด้านหลังแล้วเปิดปลายเท้าเอามือประคองวางไว้เป็นรูปถ้วยแต่เราจะไม่นั่งทับส้นเท้านะคะเราจะยังยกสะโพกไว้อยู่เพื่อที่เราให้รู้สึกถึงการยืดเหยียดแฮมสตริงด้านหลังอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายออกเราพร้อมที่จะไปเวิร์กเอาท์กันแล้วค่ะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเป็นท่าแรก Downward Facing Dog Split นะคะบวกด้วย Knee to Chest เราจะเริ่มจากอยู่ที่ Downward Facing Dog วางมือกว้างๆนะคะแผ่นิ้วเต็มๆนะแล้วก็กระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่ามืออยู่ในท่า Downward Facing Dog ถ้าใครที่รู้สึกขาตึงมากๆให้งอเข่าช่วยไว้นะคะอยากได้ฟีลลิ่งของการยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลังให้ยาวไว้ถ้าส้นเท้าไม่ติดพื้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครสามารถทำได้กดส้นเท้าให้ติดพื้นไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะหายใจเข้าเราจะเหยียดขาขวาขึ้นหาเพดานหายใจออกเราจะดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อกขึ้นขอข้างละ5ทีไปพร้อมๆกันหายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะหายใจออก4อีกครั้งเดียวหายใจออก5โอเคกลับมาที่ Downward Facing Dog แล้วสลับข้างค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขาซ้ายขึ้นหายใจออกดึงเข่าซ้ายมาหาอก1เหยียดขึ้นป้ายแล้วดึงกลับมา2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ทีเท่านั้นค่ะหายใจออก4อีกครั้งเดียว5โอเคท่าที่1ผ่านไปเดี๋ยวเราไปกันต่อท่าที่2นะคะอ่ะท่านี้เราก็จะยืนขึ้นนะคะท่านี้เป็นการนำท่าแชร์สควอตนะคะมารวมกันกับการออกกำลังกายแชร์สควอตในโยคะนะคะจะเป็นแบบนี้นะเราจะวางขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะอาจจะแคบกว่านั้นเล็กน้อยได้นะคะแล้วเราจะค่อยๆหย่อนสะโพกไปด้านหลังเหยียดแขนขึ้นมาขนาบใบหูอันนี้คือท่าแชร์โพสในโยคะแต่อันนี้แพรจะเพิ่มการเคลื่อนไหวด้วยกันเราจะยืนตรงกลับขึ้นมามือวางแนบลำตัวแล้วถอยสะโพกกลับไปเหยียดแขนขึ้นใหม่หายใจออกเราค่อยๆ ยืนขึ้นนะคะมาขอ12ครั้งป่ะเริ่มค่ะหายใจเข้าหายใจออก1หายใจเข้าหายใจออก2 3เกรงท้องไว้หย่อนสะโพกไปด้านหลัง4 5 6เจ็ดเกรงท้องไว้8พยายามให้เข่าเราไม่ล้ำไปด้านหน้าเยอะเกินไปหย่อนสะโพกไปด้านหลังเยอะๆ9 10อีก2ครั้งค่ะ11อีกทีเดียว12โอเคท่าที่2ผ่านไปท่าที่3นะคะเราจะทำท่า reverse lunge บวก twistปกติอาทิตย์ก่อนเนาะเราจะให้ฝึกรีเวิร์สลังคือการก้าวไปด้านหลังแล้วย่อลงแล้วก้าวกลับมาวันนี้เพิ่มความยากนะคะด้วยการเหยียดแขนไปข้างหน้าก้าวไปด้านหลังปุ๊บเราจะทวิสต์บิดลำตัวไปด้านเดียวกันกับขาที่อยู่ข้างหน้านะคะโอเคขอ12ครั้งนะเราจะทำสลับข้างกันไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากถอยขาขวาไปด้านหลังก่อนอ่ะเหยียดแขนมาด้านหน้าค่ะมาก้าวไปด้านหลังแล้วทวิสต์บิดตัวแล้วกลับมายืน1สลับข้างบิดตัวดีค่ะ2เกรงท้องไว้3ตัวนิ่งๆไว้ค่ะ4ทรงตัวด้วยขาด้านหน้า5 6อีกนิดเดียว

0: 7 8 9วันนี้เหนื่อยนิดนึงสิบอีก2ทีเท่านั้น11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคเป็นไงคะเริ่มเมื่อยหน้าขาแล้วใช่ไหมขออีกแค่ท่าเดียวเท่านั้นเป็นไซด์ลังนะคะท่านี้เราจะกางขากว้างกว่าช่วงสะโพกของเราเลยนะคะแล้วเราจะค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ข้างขวาย่อเข่าขวาไว้แต่ผลักสะโพกไปด้านหลังเข่าจะไม่ทิ่มมาด้านหน้านะคะผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วย่อตัวลงหายใจออกผลักตัวกลับขึ้นมาสลับข้างป่ะ2ขอ12ที 3ดีค่ะเอามือจับไว้ด้านหน้าได้4ผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆ5 6ดีค่ะ78อีกนิดเดียว9 10 11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคพักกันแป๊บหนึ่งโหวันนี้เหนื่อยนะเนี่ยหรือเหนื่อยเพราะว่าพี่พูดไม่หยุดอาจจะเป็นอย่างลัง
1: แล้วก็อาจจะต้องทรงตัวก็เลยต้องแบบ
0: ใช่มีการทรงตัวด้วยเลยต้องเกรงนิดนึงอย่าลืมถ้าใครแบบรู้สึกเซ่ๆนะหาอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวที่สามารถเกาะได้นะคะจะได้ไม่ล้มไปนะคะ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราทำช้ากว่านี
0: ้ได
1: ้ทางบ้านที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยแล้วแบบอุ๊ยจะล้มทรงตัว
0: คือสาจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องทำให้ครบตามพวกเราก็ได้12ครั้งก็ได้อาจจะค่อยๆทำบางคนอาจจะทำได้แค่10ครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอยากจะให้ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆจับฟีลลิ่งของท่าดีกว่าที่เราจะทำเร็วๆแล้วก็เราแบบเหมือนไม่สามารถจับฟีลลิ่งได้เอ๊ะเรากำลังใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอยู่เพราะว่าเรารีบนะคะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะโอเคมาเดี๋ยวรอบ2นะคะเอาละอ่ะรอบนี้เดี๋ยวแพทจะช่วยดูท่าน้องแอมนะคะเราจะเริ่มจาก downward facing dog นะคะเอาละอ่ะท่า downward facing dog อ่ะน้องแอมยืดอกไว้นะผลักสะโพกไปด้านหลังอ่ะแล้วค่อยเหยียดปลายเท้าขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าขวามาเจออกชายดีค่ะปะหายใจเข้าเหยียดขึ้นหายใจออก2ดีค่ะขอแค่5ครั้งพอหายใจเข้าหายใจออก3ดีค่ะขออีก2ครั้ง4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคมาสลับข้างค่ะหายใจเข้าเหยียดขาซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจออกดึงเข่าซ้ายไปใกล้หน้าอกดีค่ะ1สวยงามมากพยายามยืดเหยียดหลังของย่องให้ยาวๆ2หายใจเข้าและหายใจออก3ดีค่ะผนึกมือให้แน่นๆที่พื้นไว้4จะได้กระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามืออีกครั้งเดียว5โอเคอ่ะค่อยๆกลับขึ้นมายืนเราไปกันต่อที่ท่าแชร์สควอตนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มจากค่อยๆทิ้งสะโพกไปด้านหลังและเหยียดแขนขึ้นข้างใบหูแล้วย่อสะโพกลงฮึบแล้วยืนกลับขึ้นมาแขนแนบลำตัว1ใช่แล้วย่อลงเหยียดแขนขึ้นขนาดใบหูแล้วยืนกลับขึ้นมา2ดีค่ะหายใจเข้าเกรงท้องไว้หายใจออก3ดีดีมากค่ะ4พยายามผนึกฝ่าเท้าของเราให้แน่นๆนะคะสังเกตนะว่าขาของน้องแอมเนี่ยจะเกรงขาทั้งขาเลยนะคะเข่าของเราจะไม่สะบัดไปมานะคะเราจะรู้สึกมั่นคงในช่วงล่างของเราที่เรากำลังยืนอยู่อันนี้กี่ทีละ
1: ครั้งที่8ค่ะ
0: โอเคอันนี้8โอเคอีกนิดเดียวหายใจเข้าหายใจออก9 10อีก2ครั้งค่ะดีพยายามเปิดอกของเราไว้11อีกครั้งเดียว12โอเคเยี่ยมมากต่อไปเป็น reverse lunge นะแล้วก็ twist บิดตัวนะคะอ่ะเตรียมตัวเหยียดแขนมาด้านหน้าค่ะมาเริ่มค่ะก้าวขาขวาไปด้านหลังแล้ว twist ตัวไปด้านเดียวกันกับเข่าที่อยู่ด้านหน้านะคะเราไม่ต้องก้าวเท้าไกลมากนะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราก้าวไปแล้วยังสามารถค คงตัวให้มั่นคงเอาไว้ได้อยู่นะแล้วใช้การโฟกัสที่การเกรงหน้าท้องทรงตัวในการบิดไว้ให้ดีๆดีมากค่ะแล้วพยายามยืดอกกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะกระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่าเท้าที่อยู่ด้านหน้ากี่รอบแล้วคะ
1: ครั้งที่7ค่ะ
0: โอเค7อีกนิดเดียว8ทรงตัวด้วยขาที่อยู่ด้านหน้าไว้9เกรงท้องไว้ค่ะ10อีก2ครั้งเท่านั้น11อีกทีเดียว12โอเคสวยงามมากท่าสุดท้าย
1: เริ่มมีเหงื่อ
0: เริ่มมีเหงื่อแล้ว ใช่ไหม เริ่มเหนื่อยแล้วโอเคอ่ะกางขากว้างๆไว้นะคะอ่ะเอามือจับด้านหน้าไว้อ่ะทีนี้ถ่ายน้ำหนักไปที่ฝั่งขวาใช่แล้วย่อสะโพกลงด้านหลังถูกต้องแล้วกลับมาดีค่ะแล้วสลับข้างโอเคสังเกตนะคะเข่าจะไม่ล้ำปลายเท้ามากเกินไปนะดีค่ะแล้วใช้การผลักสะโพกมาด้านหลังนี่คือการผลักสะโพกมาด้านหลังนะคะเหมือนมีเก้าอี้อยู่ด้านหลังตัวเราที่เรากำลังจะลงไปนั่งนะคะแล้วหลังของเรายังยืดตรงยาวอยู่ตลอดดีค่ะกี่ทีละ
1: 7ค่ะ
0: 7 8ดีค่ะเกรงท้องไว้9 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเคพักแป๊บหนึ่งรอบ2เริ่มเป็นไงคะเหงื่อเริ่มซึม
1: ใช่เริ่มเหนื่อย
0: เริ่มเหนื่อยแล้วพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวอีกรอบเดียวนะคะอย่าลืมว่าสามารถไปตามจังหวะของตัวเองได้เนาะเรามีตัวเลขไว้ให้เพื่อแบบว่าอ่ะถ้าคนที่เราจะทำตามไปพร้อมๆกันก็ทำตามเราก็จะได้จำนวนครั้งที่เท่ากันแต่บางคนอาจจะทำช้ากว่าก็ได้ก็ไม่ผิดเลยเหมือนกันนะคะก็ทำได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราพักอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวรอบสุดท้าย
1: สุดท้ายแล้ว

เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวรอบสุดท้ายเดี๋ยวรอบนี้พี่ทำไปด้วยเอามาเราจะมา Down Dog Knee to Chest กันเริ่มจาก Downward Facing Dog กางนิ้วมือกว้างๆกระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่ามือละค่ะเริ่มจากเหยียดขาขวาขึ้นหาพี่ทันหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่ามาใกล้อก1หายใจเข้าเหยียดขึ้นหายใจออก2เข้าหายใจออกเกรงท้องไว้ขออีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคกลับมาที่ Downward Facing Dog แล้วเหยียดขาซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าซ้ายมาใกล้อก1 2พยายามให้หลังของเราเป็นเส้นตรงไว้3ขออีก2ครั้งเท่านั้นค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคมาไปกันต่อที่แชร์สควอตนะคะ12ครั้งขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นดรอปสะโพกไปด้านหลังหายใจออกยืนตัวตรง1มาไปเรื่อยๆด้วยกัน2หายใจเข้าหายใจออก3พยายามอย่าให้เข่าล้ำปลายเท้าด้านหน้ามากเกินไป5แล้วเหยียดแขนขึ้นขนาบใบหู6ขออีกแค่6ครั้ง7 8 9เกร็งท้องไว้10ยืดหลังยาวๆ11อีกครั้งเดียว12โอเคเหงื่อซึมแล้วจริงๆตอนนี้นะคะไปต่อที่ reverse ล้างบวกทวิสต์นะเหยียดแขนตรงมาด้านหน้าก่อนนะคะก้าวขาขวาไปด้านหลังย่อลงแล้วทวิสต์บิดตัว1สลับข้างค่ะ2ทรงตัวด้วยขาด้านหน้าไว้นะ3 4 5 6เกรงท้องไว้ค่ะโฟกัส

ทรงตัวไว้7มีสมาธินะท่านี้8 9 10ขออีก2ครั้ง11อีกทีเดียว12โอ้โหเหนื่อยนะเนี่ยใจเต้นตึกๆๆเลยโอเคมาท่าสุดท้ายไซส์ล้างกลางขากว้างๆไว้นะคะอ่ะมือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วถ่ายน้ำหนักไปที่ขาขวาผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วถีบตัวขึ้นหายใจออก1สลับข้างค่ะ2 3 4ผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆอย่าให้เข่าทิ่มมาด้านหน้าเยอะเกินไปนะ6 7 8 9ยืดตัวไว้ค่ะ10 11อีกทีเดียว12โอเคเสร็จแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเรายืดกันพักหายใจแป๊บหนึ่งเรายืดกันโอเคมาเรามานั่งยืดเหยียดสบายสบายกันโอ้ผมเมื่อกี้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยใจเต้นเลยใจเต้นเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าบัตเตอร์ฟลายก่อนค่ะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันนะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับตัวมาด้านหน้าถ้าใครความยืดหยุ่นดีใช้ศอกของเรานะคะช่วยกดไปที่หน้าแข้งให้ติดพื้นมากขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้โอเคค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้เหยียดขาขวาไปด้านข้างอ่ะนี้มือขวาจับต้นขาด้านซ้ายไว้หายใจเข้าเราเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางขวาหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้สลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายออกไปด้านข้างแล้วกระดกปลายเท้าซ้ายเข้ามาหาตัวเรานิดหนึ่งเนาะเอามือซ้ายจับไปที่ต้นขาขวาด้านในไว้นะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางด้านซ้ายพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานเอาไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าตรงๆเลยกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆพับลำตัวมาด้านหน้าจับปลายเท้าไม่ถึงให้จับหน้าแข้งไว้แต่พยายามยืดเหยียดอกของเราไปด้านหน้าไกลๆสายตามองไปที่ด้านหน้าอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาทีนี้ขาขวาค่ะข้ามขาซ้ายของเราไปเลยแล้วผนึกฝ่าเท้าขวาของเราให้แน่นๆเต็มพื้นไว้นะแล้วเอามือซ้ายกอดขาขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันเรากอดขาขวาเข้ามาให้แน่นๆเราจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างอีก3 21หายใจออกผ่อนคลายสลับข้างค่ะทีนี้เอาขาซ้ายข้ามขาขวามาเลยแต่ผนึกเท้าให้เต็มฝ่าเท้าไว้นะคะมือขวากอดขาซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังขณะเดียวกันเรากอดขาซ้ายให้แน่นอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ คลายกลับมาตรงกลางค่ะอ่ะทีนี้เรามายืดช่วงอกกันบ้างค่ะเอามือประสานกันไว้ข้างหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวหายใจออกผ่อนคลายเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบัดยืดหลังของเรานะคะ

อีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกได้เอาละค่ะเสร็จแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างกลับไปอาจจะมีเมื่อยขานิดนึงนะคะวันนี้แต่ฝึกไปเรื่อยๆเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วท่าเหล่านี้มันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอยากให้ทุกคนลองฝึกกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โปรแกรมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะ

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th